ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ้าหน้าใสผิวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวแต่จะมีการทำมาเรื่อยๆนอกจากนี้เวทีสหประชาชาติก็สำคัญเพราะที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยว่าเดินไปในด้านใดจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ไปเวทีระดับนานาชาติส่วนประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่เขาก็ต้องมองระยะยาวด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่าไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลเพราะมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดและนายเสียศักดิ์กล่าวอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO มาจากทั่วโลกและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมฮัตซิตี้แห่งเกาะอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญต่อแนวทางการต่อสู้คดีละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระพบความผิดของสโมสรจำนวน114จากทั้งหมด115ข้อกล่าวหาแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินอย่างเป็นทางการแต่ทว่าแนวทางที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังมีเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2015ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Etihad Airways ปรากฏขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยกับมีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก Etihad Airways เคยยืนยันว่ารัฐบาลอาบูดาบีไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสัญญาสปอนเซอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งส่วนทางกลับคำบุทรที่ได้ยื่นให้กับคณะกรรมการอิสระเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1อิตาลีชนะทูเคีย3-1ลีก A กลุ่ม4บอสเนียชนะโปแลนด์1-0โรมาเนียแพ้สวีเดน0-1ลีก B กลุ่ม2ยูเครนแพ้ฮังการี1-2ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเจ้าภาพชนะดวลเตะจุดโทษทีมช้างศึกไทยที่เหลือ10คน4-2หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-2พร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จต่อหน้ากองเชียร์ของตนเองสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายกันเป็นประจำเช่นเคยครับ
0: ครับเช้าวันนี้เราทักทายด้วยบทเพลงที่มีความหมายชื่อเพลงอะไรนะครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเคียงข้างประชาชนนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องขอบคุณทีมโฆษกกองทัพบกนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ก็ให้ได้นำมาเปิดนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงเรื่องของการลงพื้นที่ถ้าสมมติว่าไปดูมิวสิกวิดีโอที่ทีมโฆษกเขาทำเนี่ยนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เขารวบรวมไว
0: ้
1: เป็นในส่วนของหน่วยทหารจากพื้นที่ต่างๆเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับที่ได้มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนในขณะพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้แหละครับ
0: ครับอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอในทุกโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีภัยเกิดขึ้นนะครับภัยแล้งน้ำท่วมไฟไหม้หรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะมีพี่น้องทหารอยู่เคียงข้างเสมอนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้สถานการณ์ต้องบอกว่าโอ้โหปราจีนบุรีเนี่ยนะครับอ่วมเลยครับ
1: หนักเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยปัจจุบันคุณผู้ฟังก็เข้าขั้นที่เขาบอกว่าเป็นวิกฤตนะครับ โดยน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบล นะครับแล้วก็ถนนทุกสายได้ถูกตัดขาดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุ
0: ร
1: ีถนนสายหลักแล้วก็สายรองเนี่ยถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะฮะพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้รถยกสูงนะครับซึ่งก็เป็นรถของทหารแล้วก็มีเรือบางส่วนเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถนนสายพนมบ้านสร้างเส้น3076เนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็มีทหารนะครับในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับท่านั้นก็มี

0: ก็ย้ายสิ่งของที่จำเป็นนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรเหล่านี้ไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าจากที่ตามดูสถานการณ์เนี่ยก็บอกว่าในบางส่วนของที่องคารักษ์แล้วก็บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเห็นถ่ายคลิปถ่ายรูปว่าบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วครับ
1: นี่นะฮะโดยเฉพาะแถวตำบลพระอาจารย์แล้วก็ตำบลศรีสะกระบือของอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ
0: ครับ
1: โอ้พี่น้องทหารทั้งกองทัพบกกองทัพเรือนะครับบางคนก็คงจะได้ยินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพที่นำมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์นี้เช่นเรือผลักดันน้ำอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็มาใช้ในภารกิจนี้ด้วยนะ
0: เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเรามีรายละเอียดแล้วก็มีการนำเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือเนี่ยลงพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ทักทายสักหน่อยสิครับ
0: ครับก็มีคุณสวัสดิ์ชาดานะครับคุณนิตยาบางกรวย
1: คุณธิดาโตมาศครับ
0: ครับคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
1: คุณลูกรักหนองบัวล่างครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณเชอรี่ก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วย
1: เชอรี่มนัญญาเนี่ยนะอ๋อนะแฟนรายการหลายท่านก็คงจะได้คุ้นเคยกับชื่อนี้ละนะครับมาช่วยจัดรายการในภาคเช้า 5:00 ถึง 5:30 คุณรัตนัฐออนคุณหนูนาเหมือนราชาจาก101ด้วยนะครับเอาวันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะครับในรายการของเรานี้สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะบอกเล่าถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้แถวบ้านของท่าน
0: เป็นอย่างไร
1: เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบอกตำบลหรือบอกอำเภอบอกจังหวัดนะครับว่าน้ำเป็นอย่างไรที่กลับรถเป็นอย่างไรบางคนกังวลเรื่องนี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: ออกจากซอยออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยหน้าปากซอยนี่กลับรถได้หรือไม่หรือต้องไปกลับรถที่เกือกม้าหรืออย่างไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ Army Radio นะครับแฟนเพจ Facebook พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ Army Venwak Radio ครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
0: ครับในช่วงเวลา 16:00 นนะครับคณะมูลนิธิได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยใน2เขตของกรุงเทพมหานครรวมแล้วทั้งหมดนะครับ639ชุดด้วยกันก็ที่คลองสามวาเนี่ยก็ได้แก่ชุมชนร่วมพลังพัฒนานะครับแล้วก็มีในส่วนของชุมชนต่างๆในพื้นที่อีกด้วยขณะที่เขตลาดกระบังล่ะครับอาจารย์ครับ
1: หมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1นะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับภาพนี้สวยมากเลยนะครับก
1: ็
0: เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนี่แหละที่ได้มีการสนับสนุนร่วมกันเคลื่อนย้ายสิ่งของพระราชทานเป็นถุงนะครับแล้วก็สกีนตามที่เราทราบกันดีว่า
1: พระราชทาน
0: นะครับกำลังเคลื่อนย้ายไปส่งให้ถึงมือกับพี่น้องประชาชนขอบคุณด้วยนะครับและต้องคลิกนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเช้านะครับเขาก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันโดยมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงสั่งการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภาพรวมหลายๆพื้นที่ว่าโดยรวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีบางจังหวัดเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรายังมีสภาพน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็ยังคงต้องอพยพประชาชนออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครก็มีหมู่บ้านฟลอราวิลล์นะแถวสุวินทวงศ์โอ้หนักเลยเขาบอกเกือบ10วันเลย
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีบางจุดก็น้ำเน่าเหม็นแล้วด้วย
0: อ่วมเลยเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับเมื่อวานก็เร่งระดมในการสูบน้ำออกหวังว่าวันนี้นะครับหวังว่าวันนี้รถราต่างๆสามารถที่จะเข้าได้โดยสะดวกโดยเฉพาะรถเล็กๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ปิดทำการนะครับซึ่งก็ขอบคุณฮะท่านนายกขอบคุณฝั่งกองทัพบกที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ทำให้การดูแลรักษาคงความต่อเนื่องไปได้ พร้อมกับชื่นชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายที่ได้

0: สานความร่วมมือกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดให้มีโรงพยาบาลสนามทำให้การรองรับผู้ป่วยในสภาวะอุทกภัยนั้นดำเนินต่อไปได้ครับ
1: ครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ของการประชุมนะครับช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำก็คือในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยทั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วยนะครับให้ครอบคลุมให้มีการสำรวจนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างทันทีโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไม่ต้องรอนะครับก็คือถ้าสมมติว่าได้ข้อมูลแล้วมีคิวเข้ามาแล้วเนี่ยให้โอนทันทีเลยไม่ต้องรอว่าจะต้องซ่อมแซมหรือว่าน้ำลดก่อนค่อยโอนตรงนี้ท่านบอกว่ามันช้าไปก็คือให้ดำเนินการทันทีนะครับขณะที่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกเพิ่มเติมจากกรณีนี้นะครับบอกว่าปภ.เนี่ยได้มีการโอนเงินสำหรับการเยียวยาทั้งก้อนไปที่ธนาคารออมสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอระหว่างประมวลผลว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนหรือว่าตำบลไหนเสร็จก่อนธนาคารออมสินเนี่ยโอนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการนะครับซึ่งการคาดการงบฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในปี69เนี่ย 4.7 พันล้านบาทก็คือ 4,700 ล้านแต่ถ้ามันไม่พอหรือว่าเขาคาดการว่ามันไม่น่าจะพอหรอกก็อาจจะมีการตั้งงบฉุกเฉินของปี70เนี่ยเข้ามาใช้เนื่องจากคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดนี้ครับ
0: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือทำเร็วทำด่วนบางครั้งก็อาจจะขาดความรอบคอบรัดกุมทำช้าก็ไม่ทันอย่างใจเพราะว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพนะครับของเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนแล้วก็ในการที่จะดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ในสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกชุกหนักมากนะครับซึ่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำโดยระบุว่าหากพื้นที่ใดที่ยังสามารถระบายน้ำได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการในทันทีพร้อมกับย้ำว่าหากต้องมีการปรับแผนหรือว่าขอรับเครื่องสูบน้ำรถยกสูงหรือว่ากำลังสนับสนุนจากจังหวัดอื่นๆก็ขอให้แจ้งเข้ามาอย่างส่วนกลางเพราะว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะที่พื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ดูแลอย่างเต็มที่เตรียมเส้นทางและยานพาหนะอพยพให้พร้อมและดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลกระทบอยู่แต่ว่าในเรื่องของแนวโน้มการระบายน้ำต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็บอกว่าคลองสายหลักที่ใช้ระบายน้ำในพื้นที่อย่างคลองประเวศบุรีลมเนี่ยมีแนวโน้มลดลงดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกท่านลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
0: ครับท่านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการบรรเทาสาธารณภัยรับฟังรายงานความพร้อมและสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับก็จุดแรกที่ท่านไปก็คือที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับเอาไว้วัดเนี่ยนะฮะขออภัยก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปติดตามดูในเรื่องของการรายงานรับฟังจากหน่วยในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานมีการซักถามในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจากนั้นนะครับก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรับฟังในเรื่องของภาพรวมการช่วยเหลือจากกรมกิจการพลเรือนทหารนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์สอบถามเรื่องของยาเวชภัณฑ์ด้วยซึ่งก็หลายคนได้มีการห่วงใยในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาในส่วนของรัฐบาลในส่วนของท่านนายกเองก็กำชับไปที่สาธารณสุขในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์นี่แหละครับ
0: ครับก็ถือว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็จะมีหน่วยทหารก็คือกองพันทหารสื่อสารที่12ดูแลอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งในช่วงท้ายรองผู้บัญชาการทหารบกก็นะและคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าโซนที่10ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยฮะรถพิเศษมาเองเลยนะฮะแล้วก็กรมแพทย์ทหารบกพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงเดินหน้าระดมสรรพกำลังแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเราดำเนินการกันอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับเมื่อสักครู่เห็นภาพนะครับที่ทหารจากพระมงกุฎเกล้าใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารบก
1: ถูกต้อง
0: นะครับได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เขตลาดกระบังนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกครับเมื่อวานนี้ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มีกำลังพล20นายลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อดูแลประชาชนที่รับผลกระทบทีมแพทย์ก็ให้บริการตรวจรักษาแล้วก็จ่ายยาที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังขณะที่ผู้พักพิงส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักหลังจากที่ระดับน้ำลดลงพร้อมกับจัดทีมแพทย์4ชุดใช้รถกระบะเข้าพื้นที่โซน9และ12เพื่อตรวจรักษาประชาชนถึงชุมชนเลยครับ
1: ครับก็มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่ประมาณ378รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อไข้หวัดผิวหนังอักเสบโรคกระเพาะท้องเสียก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำกัดเท้านะซึ่งทีมแพทย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการตั้งจุดแล้วก็เดินลงพื้นที่ในลักษณะแบบนี้เลยไปที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยแหละครับ
0: กับเรื่องของโรคที่มากับน้ำเนี่ยบางท่านบางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันจากเรื่องเล็กๆที่มันคันๆแล้วเกาพอเกาแล้วมันกลายเป็นแพร่กระจายเลย
1: ลุกลาม
0: ลุกลามเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ายังไงเสียมีเจ้าหน้าที่เข้าไปก็สอบถามในเรื่องของหยกยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่ถูกกับโรคนะครับไม่ใช่ว่าทุกโรคทุกยาจะใช้ได้หมดเลยนะ
1: ต้องถาม
0: บางยาก็อันตราย
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะทางด้านกองทัพเรือเห็นว่าจัดส่งเรือผลักดันน้ำถึง90เครื่องกระจาย4พื้นที่เลย
1: ถูกต้องครับก็จะมีที่กรุงเทพมหานครใน16เครื่องนะครับนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการอีก24เครื่องนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับที่ท่านได้นำยุทธปกรณ์แล้วก็สรรพกำลังของทุกเหล่าทัพเนี่ยระดมอย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรือผลักดันน้ำเนี่ย
0: ค
1: ืออะไร
0: แล้วมันมีมือไหม
1: ไม่มีนะฮะแต่น่าจะเป็นในส่วนของกลไกที่ช่วยในการทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นอาจารย์กองทัพเรือบอกว่าไอ้เครื่องผลักดันน้ำหรือว่าที่เราเรียกเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นระบบวอเตอร์เจ็ตนะครับที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของกองทัพเรือวันน่าภูมิใจนะครับ
0: ผลิตเอง
1: ผลิตเองด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ผลักดันน้ำนะครับให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็เป็นการเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำนะครับแล้วก็เป็นการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่สามารถผลักดันน้ำได้สูงสุดนะครับ 4,362 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ1เครื่องนะครับ
0: ล้านใช่ไหม
1: ลูกบาศก์เมตรฮะ
0: ก็เป็นล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะ
1: ต้องนะครับตอนหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งก็มักจะถูกไปใช้ในปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ช้าอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มนะฮะพื้นที่ที่เป็นแอ่งบึงหรือว่าบริเวณที่เป็นคอขวดเวลาเขาเอาไปติดตั้งเนี่ยจะเป็นภาพตามที่เราเห็นนะครับที่คุณสมโภชเอาขึ้นที่เพจ Army Radio เขาจะไม่ได้ติดตั้งเครื่องเดียวนะถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ใหญ่เขาจะตั้งเรียงด้านหน้าแบบนี้เลย
0: ด้านหน้าเข้ามาเลยนะ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นทิวแถวนะครับ
0: เครื่องผลักดันน้ำไม่ใช่เครื่องดูดน้ำ
1: ไม่ใช่
0: ต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็ดันน้ำออกไป
1: ถูกต้อง
0: เพื่อเร่งความเร็ว
1: ระบายน้ำ
0: ในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ดูดน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ใช
1: ่
0: นะครับนี่ก็เป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบางพื้นที่ที่ฟื้นฟูนะครับระดับน้ำลดลงเนี่ยก็ทำการทำความสะอาดแล้วก็มีการกำจัดสิ่งคราบโคลนขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของที่สักแก้วนะครับโรงเรียนบ้านแก้งบ้านแกงวิทยาเนี่ยนะครับก็มีการดูแลช่วยเหลือนะครับโดยการฟื้นฟูก็จะเป็นในส่วนของกองพลทหารราบที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นะครับก็เข้าไปทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเช่นเดียวกับที่กำแพงเพชรด้วยครับ
0: ใช่ครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14ก็ลงพื้นที่วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ40ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ขณะที่สถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มคลี่คลายครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยก็ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงเลยครับ
1: เขาดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกมิติเลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์กลางสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนกำลังลำบากเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยนะฮะช่วงที่มีการฟื้นฟูอันนี้ก็ลำบากเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆมันมากับน้ำเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่มิติของความมั่นคงกันเซ็กนิดนึงนะครับช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1นะครับได้มีการสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาล่าสุดคุณผู้ฟังครับได้มีการดำเนินการสับเปลี่ยนกำลังประจำปี2570นะครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลในการสับเปลี่ยนกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งประกอบด้วยหลากหลายหน่วยเขาจะไปทำงานในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเช่นรองแม่ทัพภาคที่1คือพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตก็จะไปเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในครั้งนี้ด้วยนะครับก็รับฟังแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็โอวาทจากท่านแม่ทัพภาคที่1ครับ
1: ถูกต้องครับทั้งนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยได้มีการสับเปลี่ยนแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยใช้ทั้งอากาศยานแล้วก็ยานยนต์ในการเคลื่อนย้ายซึ่งเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่1ในพิธีบรรยากาศนี้คุณสมพศเอาขึ้นมาพอดีเลยนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนะครับ ท่านได้มอบวัตถุมงคลแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือกองทัพภาคที่3ด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมในการแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดนะครับร่วมกับปลัดจังหวัดลำปางนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางมณฑลทหารบกที่32นะครับก็จับกลุ่มยาบ้าได้ถึงโอ้โห 630,000 เม็ดนะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ
1: ครับก็ถ้าจะดูจากการประชุมนกตที่ผ่านมาก็คือการประชุมพุ่งครับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเนี่ยนะครับสรุปในรอบเดือนที่ผ่านมาก็คือล่าสุดที่แล้วเนี่ยไอ้ยาบ้าเนี่ยเราสามารถที่จะจับกลุ่มได้39ล้านกว่าเม็ดแล้วก็มียาเสพติดประเภทอื่นอีกจำนวนมากตัวเลขนี้สะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ดูแลพื้นที่ยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนนั่นเองครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์ผ่านเพจ Army Radio ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเข้าไปตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมส่งกันเข้ามาครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาชันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณใช่ที่ใกล้กันครับเพลงเพราะเลยเนาะจากพี่เสถียรทำมืออันดับหนึ่งวันนี้ในชาร์ตของคนลุกทุ่งฮิตติดเทรนด์ด้วยนะครับก็ถูกขอไว้ตั้งแต่ช่วงตอนเช้ามืดที่ผ่านมาก็เปิดให้ตอนนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เพลงเยอะจริงๆที่แฟนๆช่วยเลือกเข้ามานะบางคนไม่ได้ขอแค่เพลงเดียวบางคนขอมาหลายเพลงก็เดี๋ยวเกลี่ยกันไปนะครับนี่คืออันดับหนึ่งในชาร์ตของเรานะครับเป็นเพลงเพราะที่คุณชอบแล้วก็ตามต่อมาด้วยอันดับที่4ก่อนหน้านะครับรักร้างราตรีจากน้องเต่าแล้วก็ต้นข้าวสุปริยา
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: 7โมงกับอีก40นาทีนะครับคนลุกทุ่งnext กับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับก็ทักทายไปถึงพี่สนมด้วยนะครับติดตามฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็มีพี่ศรีนวล นะครับแล้วก็ยังมีน้องเอกกระจับยนต์ที่พัทยาด้วยนะครับก็เนี่ยช่วงนี้ลำโพงพังนะครับไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะลำโพงพังลำโพงตัวใหญ่ในร้านไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปซ่อมแล้วหรือยังนะครับบอกว่าเปิดลำโพงตัวเล็กไปก่อนแต่ว่าก็อึดอัดใจนิดนึงนะเพราะลำโพงตัวเล็กเสียงมันก็ไม่ดังเท่าตัวใหญ่นะครับบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะหาตัวใหม่มาซ่อมแซมให้เพราะว่าก็เปิดคนลุกทุ่งผ่านแอปพลิเคชันให้ลูกค้าฟังทั้งร้านตลอดทั้งวันด้วยเหมือนกันคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เข้ามาในชาติของเราแล้วเรียบร้อยครับกุ้งสุธิราชกับตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับกระแสดีเลยคนขอมาไม่น้อยนะเช้านี
1: ้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: Mushroom Plus นะครับถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติออร์แกนิกแท้ 100% นะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดด้วยเนาะนะครับมีส่วนประกอบของเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจือโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับช่วยลดระดับไขมันในเลือดนะครับเรื่องของความดันนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความดันนะสูงนะครับก็ต้องดูแลกันมากๆนะครับเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเป็นสโตรกได้ในทุกๆนาทีของชีวิตจริงๆนะครับความดันนี้อย่าเสี่ยงไปกับมันเลยนะครับหาตัวช่วยมาดีกว่าบางคนก็จะไปหาหมอแล้วก็กินยาลดความดันกันไปนะครับอันนั้นก็เป็นในเชิงของเคมีนะครับก็กินไปนะครับจนกว่าหมอจะให้ลดยาก็คือใช้ตัวนี้แหละช่วยเข้าไปนะครับเป็นตัวเสริมแล้วก็มันมาจากธรรมชาติแท้ๆ 100% ด้วยนะครับสำหรับ Mushroom Plus เห็ดสกัด13อย่างนะครับดูแลคอเลสเตอรอลความดันแล้วก็เบาหวานใครที่น้ำตาลสะสมเบาหวานไม่ยอมลงเลยลดหวานก็แล้วนะครับน้ำตาลสะสมก็ต้องเช็คกันด้วยนะครับบางคนเนี่ยไปหลอกหมอเวลาจะไปตรวจน้ำตาลตรวจอะไรเงี้ยอุ๊ยฉันแบบอดอาหารสัก2วันลดหวานสัก2วันแล้วก็น้ำตาลมันลงแบบหลอกๆเนี่ยคุณลงแบบหลอกๆแต่ว่าอีน้ำตาลสะสมเนี่ยต้องเช็คด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปน้ำตาลขึ้นมากๆน้ำตาลตกมากๆแน่นอนที่สุดคุณรู้อยู่แล้วอันตรายของคำว่าโรคเบาหวานคืออะไรขึ้นตาบอดนะครับถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันสวิงขึ้นสูงลงต่ำอาการของคุณคือช็อกเข้าโรงพยาบาล นะครับและก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้เพราะว่าพี่ท็อปเนี่ยเคยไปงานศพคนใกล้ตัวบอกว่าเอ้าเป็นอะไรตายเนี่ยยังดีๆอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังคุยอยู่เลยเอ้าน้ำตาลตกช็อกตายอย่างเงี้ยอยู่ดีก็เอ้าเจอกันอยู่ปั๊บไปซะแล้วนะครับไปบอกว่าเดินทางไกลซะแล้วนะครับแบบนี้เอ้าสั่งซื้อ Mushroom Plus ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกการสั่งซื้อของคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้นะครับในปลายเดือนธันวาคมนี้กับงานปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งด้วยนะครับสำหรับลูกค้าของ Mushroom Plus ทุกคนครับโทรสั่งซื้อได้ที่02-857-5119โทรตอนนี้เลยนะครับ02-857-5119ครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: สียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
3: Next
2: Sound Check

0: พี่อ้วนพัฒนาการส่งมาทำไมคะต้นข้าวสุปริยาไม่ใช่เพลงโจทย์แล้วก็ไม่ใช่ร้องแล้วร้องอีกนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นสองเพลงต่อกันอันนี้คือต้นข้าวเหมือนกันค่ะต้นข้าวเขมนาถหรือว่าน้องต้นข้าวอาสยามเดิมนั่นแหละไม่ใช่ต้นข้าวสุปริยานะคะ
1: คนลูกทุ่ง
2: next sound check
1: sound check
0: สาวเจ๊เพลงใหม่ของเธอนะคะสำหรับน้องต้นข้าวเขมนาถกับเพลงอยากอยู่แค่ๆเพลงเพราะดีเนาะเพลงนี้ฟังแล้วชิวๆนะครับใกล้จะ8โมงเช้าแล้วนะครับเดินทางกันถึงที่ไหนยังไงบ้างแล้วครับสำหรับเช้าวันนี้นะหลายคนก็บอกว่าถึงที่ทำงานแล้วค่ะคุณท็อปเพราะว่าฝนตกแต่เช้าต้องรีบออกเพราะว่ากลัวรถติดใช่ไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำช่วง6ถึง11ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่น
2: ๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เช้านี้นายกเป็นประธานการประชุมการป้องกันการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำและการเยียวยาประชาชนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 9:30 น.มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ทางนางสาวทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวประเด็นการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายพื้นที่ยังหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพ้นวิกฤตฝนถล่มส่วนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฝนตกหนักเร่งขุดคลองแจกกระสอบทรายชาวบ้านแห่รับกระสอบทรายป้องกันล่วงหน้า 13:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำในอ่างให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคม2569โดยในวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นวันที่7ถึง11ตุลาคมระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรจึงขอความร่วมมือประชาชนไทยน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
10: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
13: Next It's Radio
14: Presented by
15: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

แปลงร้อมศิวนารี2เพลงร้องแล้วร้องอีกครับมีร้องเดี่ยวกับน้ำเมตตาแล้วก็มีร้องคู่กับน้องอิดด้วยนะครับกับไททอนเจนและนี่คือให้นานกว่าที่เคยที่ผ่านกันไป2เพลงแล้วก็มีคนทันด้วยนะครับคุณนกชาลิดาพี่จินปอเปียพี่สุรัตนาครับพี่อ้วนพัฒนาการพี่หนูพินคุณรณชัยนะครับมีป้าตุ๋ยพรกมลพี่รุจิราแล้วก็คุณน้อยคุงนะครับที่ทันกันในโซนของความเร็วด้วยเหมือนกันนะครับยินดีด้วยกับทุกคนครับเอาชื่อใส่ไว้ในกล่องจุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวมีอีกแต่ไม่บอกว่าจะมาพร้อมกับใครแล้วก็ร้องแล้วร้องอีกดับเบิลสองเพลงที่เปิดต่อกันแบบนี้นั่นเองนะครับมาถึงกิจกรรมของไทยเชฟกันหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับตอนนี้เขามีการร่วมสนุกกันมาตลอดทั้งปีนะครับในเดือนตุลาคมเนี้ยเราก็จะประกาศรายชื่ออีก4คนที่จะได้รับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟนะครับกติกาง่ายๆเหมือนเดิมเลยเจอผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทใดทั้งผงเขย่านะครับหรือว่าจะเป็นผงน้ำซุปผงผัดผงอะไรก็ตามแต่ของไทยเชฟที่เขามีหลายรสชาติมากๆตอนนี้51รสแล้วนะครับเจอผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่ไหนตามร้านขายเครื่องปรุงร้านสะดวกซื้อนะครับร้านขายของชำพุ่งเข้าไปเลยครับไปถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เอาคลิปเนี้ยนะครับไปโพสต์ใน Facebook นะครับในคลิปเนี่ยจะเป็นเนื้อหาว่าเราไปเจอไทยเชฟที่ร้านไหนนะครับไปเจอกันที่ร้านจิยงนี่แล้วจะโยงอยู่ตลาดไหนก็ต้องบอกพิกัดมาด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาคลิปไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ในแคปชั่นเนี่ยติด Hashtag ThaiChefX คนลุกทุ่งด้วยนะครับทุกเดือนเราจะมีการคัดเลือก4คลิปที่โดนใจทางทีมงานของ ThaiChef นะครับในเดือนล่าสุดนี้นะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีคุณเอกสุภาทิพย์คุณกัลยาเฟิร์นคุณกนกพรขันติแล้วก็มีคุณสุทธิดาเพชรสิริด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลกันไปสำหรับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟนั่นเองครับไทยเชฟเขย่าครุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับ51รสชาติต้องขอบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเพราะว่าก็เป็นผงเขย่ายอดขายอันดับ1

้าวน้องป่านขึ้นเวที2รอบซะงั้นทันไหมทันสินี่คือรัติกาแห่งความเหงานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเพลงเก่าของพิสุอามาปัดฝุ่นทำใหม่ด้วยกับเพลงพูดกับภาพนะครับนะยินดีด้วยนะครับกับคนที่เร็วแล้วก็ทันในโจทย์ข้อนี้กับร้องแล้วร้องอีกนะครับสองศิลปินเปิดต่อกันนะครับแต่ว่าคนละเพลงอย่างที่ผ่านกันไปนี่แหละนะครับยินดีด้วยกับป้าแป๋วเข้ามาคนแรกเลยนะครับตามต่อมาด้วยคุณนกชาลิดาพี่จินปอเปียพี่รุจิราครับมีป้าตุ๋ยพรกมลคุณรณชัยนิลบุตรนะครับมีพี่สุรัตนาคุณน้อยคุงพี่หนูพินเอารอบนี้ทันนะครับแหมไม่เผลอไม่ได้ฟังเพลินเพราะบางทีบอกว่าเอ้าฟังเพลินเอาคือเพลงโจทย์หรือใช่แล้วครับรวมทั้งบังซุปและพี่จีด้วยนะครับเอาพี่จีไม่ทำงานเลยคะเนี่ย นะยังมาตอบคำถามอยู่เลยจะ9โมงเช้าแล้วนะครับแสดงว่าอาจจะยังชิวๆอยู่นะได้ฟังกันยาวๆไปนะครับยินดีด้วยกับทุกข้อความครับที่ตอบมาว่าน้องป่านป้านชีวาครับส่วนน้องเอกไปจับยวนนะครับจากพัทยานะครับบอกว่าก็ตอนนี้นะครับลำโพงใหญ่ๆอันเก่าเสียนะครับก็ตอนนี้ใช้เครื่องเก่าไปก่อนเป็นอีกแก่อยู่ที่ร้านนะครับพอฟังได้ครับนะลำโพงอันเก่าที่เป็นลำโพงตัวใหญ่เปิดไปนานนะครับลำโพงบอกว่าส่งช่างซ่อมอยู่นะครับตอนนี้รออะไรอ่ะโอเคซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ส่งข่าวด้วย

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงในชาร์ตของเราอันดับที่7สัปดาห์ล่าสุดดีด้วยนะครับอกหักส่งทางนะครับจากนุชวิลาวัณย์ที่คุณขอมาอีกเพลงหนึ่งด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-8575-119 02-8575-119
0: ซื้ออะบาโลนคอลลาเจนในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะได้มีสิทธิ์ไปลุ้นเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับซึ่งเป็นงานที่เราเตรียมจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ส่งท้ายปีนะครับมีทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็ศิลปินที่จะมาร้องรำทำเพลงนะครับแบบใกล้ชิดสนิทสนมและงานนี้เข้าฟรีชมฟรีด้วยแต่ว่าเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของอะบาโลนคอลลาเจนแล้วก็น้ำเห็ดMushroom Plus นะครับโทรสั่งซื้อได้เลยครับวันนี้นะครับทุกออเดอร์ของคุณเอามาลุ้นจับรางวัลกันส่วนคนที่สั่งสูงสุดท็อปสเปนเดอร์5คนแรกนะครับที่มียอดสั่งซื้อสูงสุดก็จะได้เข้างานฟรีไปเลยแบบเป็น Fast Track ทำนองนั้นนะครับ02-857-5119ครับ02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาน
4: ะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: อย่าได้ท้อนะครับเรามีต้องมีแรงแล้วก็ต้องมีแรงแล้วก็กำลังใจก่อนในทุกๆอย่างนะครับทุกอย่างในชีวิตมันคือปัญหาที่จะต้องเจอนะครับกลับไปเจอมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องสู้แล้วก็ฟันฝ่ามันไปให้ได้ด้วยกันนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่เติมกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆครับเพลงนี้ยิ่งฟังยิ่งชอบลำยองหนองคินหาวกับซิงเกิลล่าสุดของเธอนะครับเหนื่อยเมื่อท้อแต่เหนื่อย เหนื่อยแท้เนาะแต่ท้อบ่ได้นะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของเธอในคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็ค
0: สาวเช็คแม่อยู่ในห้องแอร์นะคอแห้งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมาพูดถึงเรื่องราวของน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดากันหน่อยนะครับใครที่อยู่แถวระแวกลาดพร้าว101นี่พี่หนูพินเนี่ยอยู่ในซอยเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยมาซื้อที่ร้านป้าแป๋วกาแฟสดก็มีวางขายแล้วที่หน้าร้านเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องส่งไม่ต้องรอนานนะครับซื้อวันนี้เดี๋ยวเอาไปกินกันได้เลยนะครับพี่หนูพินทานแล้วหรือยังจ้าคนอื่นเขากินกันหมดทั่วทั้งด้อมหมดแล้วทุกคนนะครับที่สั่งซื้อกันนะครับสำหรับน้ำพริกแม่ลินดานะเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษเป็นแบบโฮมเมดด้วยผลิตมาจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับที่ทำเองกับมือคือตำเองไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะครับตำเองผสมเครื่องเองนะครับแล้วก็เพิ่มความนัวกับไข่เค็มลาวานะครับที่มีความเผ็ดกลางๆนะครับไม่เผ็ดแบบโอ้โหน้ำตาแตกนะสามารถที่จะคุกข้าวได้นะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเอาไปให้หลานกินชอบมากๆเลยนัวสุดๆนะครับกับความมันของไข่เค็มซึ่งเป็นไข่ลาวาที่ผสมลงไปนะครับด้วยรสชาติที่กลมกล่อมนะครับสามารถที่จะคลุกข้าวทานได้กินกับไข่ต้มเนี่ยในเฉพาะสภาวะแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวน้ำมันจะมาหรือเปล่าเราจะออกจากบ้านไปได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรใดๆนะครับดังนั้นการซื้อน้ำพริกติดบ้านไว้เป็นสิ่งที่ play safe สุดๆแล้วก็อยู่ได้3เดือนเต็มๆนะกินไม่หมดก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นแค่นั้นเองแล้วก็ออกมาแล้วก็เอามาคลุกข้าวกินกับไข่เจียวไข่ต้มอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหรสจะตายกับผักเงี้ยผักไข่ต้มน้ำพริกจบแล้วมีข้าวจบเลยแค่นี้เองง่ายและประหยัดมากๆนี่คุณนพสมพิษส่งมาบอกว่าอร่อยจริงๆค่ะนะได้กินจิ้มชิมแล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวเดี๋ยวนั้นใครที่ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ลองเขาบอกว่าโอ้ยคนนั้นก็บอกอร่อยคนนั้นก็บอกว่าดีคนนี้ก็บอกว่าชอบนะครับโมหรือเปล่านะครับต้องลองกินนะครับอันนี้เราพูดจากความรู้สึกเราว่ามันดีแล้วเราก็ชิมก่อนที่จะวางขายออกที่จะออกขายเพราะไม่งั้นเราเสียชื่อสินะแหมรายการดีๆโมนี่หว่ารายการดีๆแหมเพลงก็เพราะแต่ดีเจท้อแร่มากคือน้ำพริกไม่อร่อยแต่บอกอร่อยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นสั่งเลยครับสั่งทางช่องทางนี้โทรมาหลังใหม่เดี๋ยวดีเจท็อปรับออเดอร์ไว้แล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายตังค์ไปเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านเลย02-114-8730โทรตอนนี้เลยนะครับ02-114-8730น้ำพริกแม่ลินดาเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรเด็ดที่ไม่เผ็ดหนัวมากกับไข่ลาวาด้วยที่ผสมลงไปนะครับคุณนกสมพิษบอกว่ายกนิ้วให้ค่ะแบ่งให้เพื่อนไป1กระปุกเลยเพราะว่าเพื่อนชอบชิมแล้วเพื่อนเลยบอกว่าฉันขอไปนะครับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกได้เลยครับมาที่ LINE แอดนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็หลายๆคนกินแล้วชอบแล้วก็ติ้งต้องสั่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้บอกเลยว่าดีจริงๆนะพี่หนูพินเนี่ยไปเลยครับที่ร้านป้าแป๋วมีวางขายเรียบร้อยแล้วที่หน้าร้านครับน้ำพริกแม่ลินดา02-114-8730เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่กันเม้ามอยกันกับท็อปกี้ขยี้ข่าวเหมือนเดิมเลย

0: สถานีวิทยุเจรตหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับน้ำหลากในพื้นที่อำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนและติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ลำพูนแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งโดยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยหละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจพบปริมาณน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดผ่ากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมจนทำให้ต้นไม้หักโค่นและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายบัญชาการเหตุการณ์ให้เร่งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วมาต่อที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่944ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 108% มีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังทรงตัวส่วนที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาลาลอยวังแดงโพเอนและปากทาทั้งนี้แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี 429B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินจากนครรัฐดูไบไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดิมมีแผนที่จะก่อเหตุในเดือนกรกฎาคมแต่เลื่อนออกไปอาจเป็นเพราะมีเพื่อนอยู่ในทีมลูกเรือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเหตุให้สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้โจมตีอิหร่านกลับจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่เยเมนเปิดเผยว่ากองกำลังพันธมิตรภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียที่สู้รบในเยเมนยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งโดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดฟกลับคืนมาได้จากกลุ่มกบฏฮูตีนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศว่าสเปนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้แล้วสภาไม่ผ่านกฤษฎีกา2ฉบับของรัฐบาลที่มุ่งแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยนักวิจัย3คนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเยอรมนีคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปครองร่วมกันสำหรับการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับช่องไอออนที่เปิดปิดด้วยแสงและการใช้แสงในการควบคุมการทำงานของเซลล์คุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
7: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
8: Next It's Radio
9: Presented by
10: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: มาแล้วจ้าท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับในช่วงตอนสายๆนะฮะมาเปิดไมค์เปิดเมาส์กันเหมือนเดิมนะครับทางช่อง YouTube คนลุกทุ่งนะครับก็เป็นอีกช่องการออกอากาศในช่วงตอนสายๆนะครับหลังจากที่เราเจอกันบนแอปบนวิทยุแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ตอน 5:30 เอาไหนบอกซิใครฟังมาได้แต่ตอน 5:30 บ้างนะเข้ามาใน YouTube แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเลยนะวันนี้ฟังกันตอนกี่โมงวันนี้มากันเช้ามากทีเดียวนะครับเช้าวันนี้เพราะว่าตื่นมาฝนตกไงต้องกระเด้งตื่นขึ้นมาเฮ้ยฝนตกเฮ้ยน้ำจะท่วมหรือเปล่าเฮ้ยรถจะติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้นี้ดูข่าวนะเห็นบอกว่าเส้นพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยวิ่งได้เลนเดียวคือเลนขวาสุดเพราะว่าอีก2เลนน้ำท่วมนะครับก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดอันนี้ฝั่งเฉพาะฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งขาออกวุ่นสบายไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอเรื่องผลกระทบกับน้ำนั่นเองก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนาะนะครับทางฝั่งขาเข้ามานะครับนะอ้าวมาทักทายกันนะครับใน YouTube ช่องคนลุกทุ่งในชั่วโมงนี้นะครับคนแรกเลยฮะแชมเปี้ยนของเรานะครับปรบมือหน่อยปรบมือให้กับน้องนาท่าข้ามค่ะนะแชมเปี้ยนของเรานะฮะน้องนาวันนี้ฟังตั้งแต่กี่โมงจ๊ะนะแล้วก็ฟังยาวมาเลยนะครับสวัสดีไปยังป้าแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับพี่แหม่มสุพรรณนะครับแล้วก็คุณรณชัยนิลบุตรนะฮะพี่สุรัตนาบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วนะคะแล้วก็มีคุณนุบ้านแพรวนะฮะสวัสดีครับน้องจิ๊บจิ๊บนี่นะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เราเจอกันนะฮะแล้วก็มีป้าตุ๋ยนะครับก็เจอกันในทริปนะครับฉลองครบรอบ3ปีเหมือนกันหมวยนภัตตามาแล้วนะคะก็ได้เจอกันเหมือนเดิมนะคะนะแล้วก็ยังมีใครอีกหนอมีพี่จินป๊อปปี้นะคะแล้วก็ยังมีคุณพ่อวิสิทธิ์ด้วยนะคะมีป้าเผานะคะมาแล้วนะครับแล้วก็ป้าตุ๋ยบอกว่าฟังมาตั้งแต่ตี5แล้วนะครับมีพี่หมงบอกว่ามีนบุรีวันนี้ฝนตกก็เมื่อคืนนี้นะถูบ้านไปด้วยก็ฟังไปด้วยตั้งแต่เช้าคุณทศพิชัยสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็
1: ถูบ้านนี่เมื่อคืนเลยเหรอพี
0: ่อะไรนะ
1: ถูบ้านนี่เมื่อคืนเลยเหรอครับ
0: ไม่ถูตอนเช้า
1: สิถูตอนเช้ารู้ว่าถูเนี่ยฝนตกเมื่อคืนเลยนะ
0: ถูแล้วไม่ได้ถูธรรมดานะ
1: ถูยังไงฮะ
0: ถูบนหลังคา
1: ขยัน
0: คำว่าถูบ้านนี่ไม่ได้ถูพื้น
1: ไม่ถูพื้น
0: ถูบนหลังคา
1: คนขยัน
0: ดีมากนะแล้วก็มีคุณคุณบัญชานะ
1: คุณบัญชาว่าไงครับคุณบัญชาจะไปถูบนหลังคาด้วยเลยเหรอครับ
0: เอาเป็นว่าเอาชีวิตให้รอดก่อน ได้ข่าวว่าป่วยปางตายแล
1: ้
0: ว
1: จริงเหรอ
0: เออป่วยปางตาย
1: โทรหาไวๆแข็งแรง
0: ฉันก็ให้ยา
1: อะไรนะฮะ
0: ให้ฉันก็บริการยา
1: จ่ายยา
0: จ่ายยาฉันเป็นหมอจ่ายยา
1: แล้วจ่ายยาอะไรไป
0: อะไรนะ
1: จ่ายยาอะไรไป
0: ก็ให้ทุกอย่างอะ
1: ไซยาไนด์บ้างเอ่ย
0: ไม่ไซยาไนด์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจับโปได้
1: โดนจับโดนจับ
0: ก็ให้ทุกอย่างแต่เป็นยาแรงๆทั้งนั้น
1: โอเวอร์โดส
0: โอเวอร์โดสทั้งนั้นนะฉันบอกว่าหมอให้กินวันละเม็ดฉันให้กินวันละ3เม็ด
1: วันละ3เม็ด
0: กูไม่หายกูไม่หายเพราะเดี๋ยวทีนี้ต้องไปเที่ยวไง
1: โอ้โหมากใช่เดี๋ยวไม่ทัน
0: ใช่
1: นะฮะนี่เขาตก
0: ล่าสุดนี่คุณบัญชาที่ฉันได้กินยาพารามือละ5เม็ดนะเออบอกว่าแล้วจะบอกให้กินทุกชั่วโมงด้วย
1: แข็งแรงแน่เลยอ่ะ
0: ชั่วโมงละ5เม็ดกินทุกชั่วโมง
1: โอ้แข็งแรงไวแข็งแรงไวแน่เลยอ่ะ
0: นะฮะ
1: เออนี่ก็ตกกันมาตั้งแต่ประมาณ 2:00 น. 3:00 น. แล้วเมื่อตอน 5:00 น. พี่มายังตกอยู่มั้ย
0: ก็ยังปล่อยๆอยู่ตอนออกมา
1: ตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่าแบบคลึ้มมากเลย
0: ก็ตามสไตล์แหละเขาบอกว่าจันทร์อังคารพุธ3วันเป็นฝนสั่งลาแล้ว
1: อ่ะฝนสั่งลา
0: เพราะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกับหน้าหนาว
1: มันก็จะใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วด้วยเนาะปีนี้วันนี้ปีนี้ออกพรรษากัน
0: ก็เนี่ยแหละประมาณ22 21 22เนี่ย
1: ตุลาคม
0: ออกแล้ว
1: นะครับ
0: 21 22เน
1: ี่ยส่วนใหญ่วันออกพรรษา15ค่ำเดือน11ก็จะอัดแบบมีปล่อยๆส่งท้ายอีกสักครั้งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้ว
1: แบบบั้งไฟพญานาคผมจำได้เลยทุกวันที่เป็นบั้งไฟพญานาคฝนจะตก
0: ใช่แล้วนะครับ
1: อ้าวอยากไปดู
0: เริ่มต้นกันนะฮะสำหรับในช่วงแรกนี้เราไปหาของอร่อยๆกินก่อน
1: ไปหมอสมเจตพาไปกินอะไร
0: พาไปกินเลยวันนี้พาไปกินร้านผัดไทยอร่อย
1: เปิดมาก็หิวเลย
0: มาเลยฮะในช่วงนี้ครับอร่อยสุดยอดกับหมอสมเจตอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
3: ค่ะชื่อสุภทิพย์นะคะชื่อร้านธนาสรผัดไทยค่ะขาย
4: ผัดไทยกุ้งสดนะคะข้าวยำสมุนไพรสาคูต้นมะพร้าวอ่อนนะคะเริ่มต้น25บาทค่ะสาคูต้นมะพร้าวอ่อนค่ะอยู่ซอยวัดกงจักรค่ะ อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเลยตลาดนัดศรีบัวบานนะคะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตค่ะ
0: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
5: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
0: นี่นะฮะก็ตอนนี้มี51รสชาติแล้วกับไทยเชฟก็พัฒนาสูตรกันไปเรื่อยๆ
1: นี่วันที่แล้วผมลองนะ
0: ทำไม
1: ไปซื้อ
0: ลองอะไร
1: ถั่วพวกเม็ดมะม่วงขีมะพร้าวปลาแป๋วนี่แหละเม็ดมะม่วงขีมะพร้าวปลาแป๋วนี่แหละ
0: แล้วก็ใส
1: ่แล้วผมก็แบ่งออกมา
0: ไทยเชฟ
1: ใช่แล้วผมก็แบบได้ผงไทยเชฟมาใช่ไหมอันนี้ผมได้มามันมีไอ้รสอิซาวครีมด้วย
0: เออเป็นไง
1: แล้วผมก็เอาผงเนี่ยไปโรยแล้วก็ไปเขย่าอร่อย
0: เอาตายแล้วจะต้องลองมากเลย
1: จริงจริงจริง
0: เหรอ
1: จริงไปลองซะ
0: โอ้เลยแต่ชื่อเป็นผงไทยเชฟ
1: เพราะพี่มีผงไทยเชฟอยู่หลายรสแล้วพี่ก็ชอบแบบไปมะม่วงหิมพานต์บางทีก็ฝากก็แปลว่างอะไรบ้างเนี้ยแล้วพี่ก็ไปหา
0: ตะปู
1: หรือถ้าพ่อแวร์ใส่คือผมก็แบบก็แบบ
0: ก็ไม่ต้องอะไรเลย
1: ไม่ทำอะไรดีวะ
0: กับป๋องน้ำพริกของแม่ลินดา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่แล้วก็เอาใส่ไป
0: แล้วก็
1: เขย่าแล้วแบบมันไม่ใช่ผงชูรสนะทุกคนบอกงี้กับมันเป็นผงปรุงรสนะไม่ได้เป็นผงคนละแบบเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วผมใส่
0: ไม่มีผงชูรสนะ
1: แล้วผมใส่ฉ่ำฉ่ำเขย่ากินโอ้ยสะใจ
0: ตายแล้วไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ป้าแป๋ววันนี้ส่งมะม่วงหิมพานต์ที่ร้าน2ถุงเก็บตังค์ที่บัญชาฟ้าดินเป็นพยานนะฮะเต้นจนถือเต้นพูดออกอากาศไปแล้ว
1: ฟ้าและดินเป็นพยานตรงนี้ด้วย
0: สองถุงส่งที่บ้านเก็บเงินที่บัญชาคือใครก็ไม่รู้นะฮะ
1: ใครแต่ว่าให้ไปเก็บเงินที่คนนั้นแหละ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ตอนไปถึงแล้วบอกให้ไปถามหา
0: สองถุง
1: แล้วให้ไปเก็บตังค์โอ้ยแต่อร่อยจริงไปลองสูตรนี้ซะ
0: เออเดี๋ยวฉันจะไปอีกบ้างเพราะว่าจะมีไทยเชฟหลายๆสูตรหลาย
1: พี่อ้วนบอกว่าหลานพี่อ้วนทำแบบนี้ทานตั้งนานแล้ว
0: เออเหลือจริงเหรอ
1: จริงแต่ผมว่าพี่อ่ะพี่ได้เหมือนผมแน่นะไอ้ที่มันมีแบบโอ้โหหลายรส
0: เลยหลายรสเออ
1: สะใจมาก
0: ซาวครีมซาวครีม
1: ซาวครีมชอบรสไหนใส่รสนั้นเลยแต่จริงๆทำแบบนี้แล้วขยับ
0: วันนี้สั่ง2ถุงนะเก็บตังค์ที่บัญชาฟ้าดินเป็นพยาน
1: เออนะมาต่อกันเลยด้วยนะครับวันนี้สำหรับข่าวคราวของเราที่เอามาฝากกันนะครับ
0: ข่าวแรกไปเลยจ้าตอนนี้นะโรคที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคไกลตัวนะแต่เดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวเราเพราะว่ามันมากับเรื่องราวของน้ำท่วม
1: โรคอะไร
0: ไม่ใช่โรคน้ำกัดเท้าไม่ใช่ฮ่องกงฟู้ด
1: ชีนู
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ันนี้เราก็ได้พูดกันไปแล้วเรื่องจีนงชีนู
1: เออนั่นเลย
0: อีกอันนึงมาใหม
1: ่อะไรครับ
0: กาฬโรคกาฬโรคอาจจะดูเหมือนว่าจะเป็นโรคไกลๆโรคอะไรวะ
1: นั่นเลย
0: เดี๋ยวนี้มันมาระบาดอีกฮะ
1: โบราณมากเลยนะเคยได้ยินในกาฬโรคหลบโรคหาโรคอะไรเนี่ยมันอันเดียวกันไหม
0: กาฬโรคปอดตอนนี้ติดกันด้วยถามว่ามาอย่างไรต้องไล่เลียงขั้นตอนเซอร์โคกับมันก่อน
1: โควิดเดี๋ยว
0: เออเป็นอย่างนี้
1: จริงด้วยเคยได้ยินตอนเด็กๆโบราณมากเลยป้าเผายังบอกเลยเมื่อก่อนเรียกโรคหาเออ
0: นี่แหละมันกลับมามันกลับมาม
1: ันกลับมาได้ยังไง
0: มันกลับมาแล้วตอนนี้มันมาทะลวงทลายปอดแล้วมันติดคนสู่คนช่ำๆไป
1: เฮ้ยจริงเหรอมันจะเป็นอะไรยังไงมายังไง
0: มาแบบนี้ฮะก็คือโรคเนี้ยในเชื้อไอ้กาฬโรคเนี้ยนะมันจะมากับสัตว์ประเภทแบบหนูกระรอกนะครับใครที่ไปโดนไอ้พวกสัตว์พวกเนี้ยกัด
1: ไอ้ที่มันขึ้นไปตามท
0: ่อแล้วบางทีเราไปเจอปุ๊บหนูตกใจกัดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงหน้าฝนเนี้ยต้องระวัง
1: อย่ากัดกูเลยแค่เห็นหนูตกใจเลย
0: ใช่นะฮะซึ่งพอมันกัดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะไปทำปฏิกิริยาในร่างกายก็แล้วแต่ว่าเชื้อกาฬโรคที่มันอยู่ในหนูเนี่ย มันจะเข้าไปอยู่ที่ไหนถ้ามันไปอยู่ในต่อมน้ำเหลืองโอเคเราก็อาจจะมีอาการแบบว่ารักแร้คอบวมต่อมน้ำเหลืองโตหนาวสั่นอันตรายและอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได
1: ้
0: นี่นะฮะแต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังมียาที่รักษาแต่อันนึงถ้ามันเข้าสู่ปอด
1: ไปได้ยังไง
0: แจ็คพอตมันก็มาทางเลือดไงมาทางเลือดแล้ว
1: ถ้าเกิดมันก็ไปทั่วร่างกาย
0: ทั่วร่างกายแล้วแต่จะแจ็คพอตมันไปป๊อกตรงไหนไง
1: เออ
0: เออนะครับถ้ามันไปสู่ปอดคุณคิดดูตอนนี้นะฮะมี
1: ทำไมมันชอบพุ่งไปปอดนะโควิดนี่มันก็เล่นปอดเนาะ
0: เออก็ปอดมันก็รับ
1: สมัยนี
0: ้รับเลือดไงรับเลือดไปตรงๆแล้วปอดเรามันมีมันเออมันมีแบบเลือดแบบมีเส้นเลือดฝอยเยอะอย่างงี้ไงมันก็มีโอกาสที่ไปติดแล้วพอมันติดเป็นกาฬโรคปอดนะคุณเชื่อมั้ยว่ากาฬโรคปอดตอนนี้เป็นอันตรายมาก
1: ๆ
0: เพราะว่ามันเป็นกาฬโรคที่รักษาลำบากเพราะว่าพอเราติด
1: เร
0: ามีอาการแล้วเราก็จะแพร่ทาง ไอจามพูดมีน้ำลายนี่แหละซึ่งหลายๆคนก็บอกมีอาการคล้ายๆกับอาการปอดบวมแต่จริงๆไม่ใช่การโรคปอดเนี่ยถือว่าเป็นภาวะปอดอักเสบชนิดหนึ่งนะมีสาเหตุมาจากเชื้ออ่ะเนี่ยกาฬโรคนี่แหละที่มันมาจากพึ่งหนูกัดกระรอกกัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมีลักษณะแพร่เชื้อแตกต่างไปจากอาการปอดบวมอาการปอดบวมเนี่ยเราก็คือเราจะเป็นด้วยตัวเองเช่นนอน
1: ไม่ยุ่งกับคนอื่น
0: ไม่ห่มผ้าหรืออาการ
1: อากาศหนาว
0: ปอดติดเชื้อ
1: ปอดติดเชื้อ
0: แต่กาฬโรคปอดเนี่ยร้ายกว่า
1: ร้ายกว่าม
0: ันจะไปเข้าทำลายในรูปแบบที่รุนแรงนะครับแล้วก็ติดเชื้อในปอดในภาวะที่มาจากระบบการหายใจนี่แหละ
1: มีหน้าสมัยนี้นะเวลาเป็นโรคอะไรนะป่วยนี่ป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลไปนะเขาจับเอ็กซเรย์ปอดก่อนเลย
0: ใช่ถูกต้องนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งไอ้โรคหาอะไรที่ว่าที่มันเป็นโรคโบราณเนี่ยมันกลับได้กลับมา
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่คราวนี้มันบอกว่ามันชี้เป้าเลยอ่ะมันเป็นกาฬโรคปอด
0: แล้วไอ้พวกเชื้อไวรัสไอ้เชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันมาเป็นเชื้อแบคทีเรียมันพัฒนาตัวเองมันก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้คนเป็นโควิดสมัยก่อนรอบ1รอบ2
1: โรคอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็พัฒนาสายพันธุ์ให้มันแบบพัฒนาแข็งแรงขึ้น
0: ใช่มันก็ทำให้แบบว่าเป็นเป้าโจมตีในมนุษย์มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งระยะฟักตัวของกาฬโรคปอดนะครับหลังจากติดเชื้อจากการสูดดมน้ำลงน้ำลายคนจับกินด้วยกัน
1: คนที่เป็น
0: จามใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณ 1-3 วันนะครับล่าสุดนี้ทางองค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าอาจจะสั้นมากขึ้นคือภัยรับเชื้อภายใน24ชั่วโมงก็จะฟักตัวแล้วก็มีอาการเลยในทันทีคือจะเร็วขึ้นไม่ต้องรอ3วันแล้วฮะ
1: โอ
0: ้นะครับซึ่ง
1: ระวังยังไงอ่ะ
0: ก็คือนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นถ้าเราเป็นอาการแบบเหมือนหายใจหอบเหนื่
1: อ
0: ยเริ่มแบบเอ้ยเริ่มหอบเริ่มเหนื่อยอยู่ดีก็เหนื่อย
1: ง่าย
0: เหนื่อยง่ายและหายใจไม่ทั่วท้อง
1: หายใจไม่สุดปอด
0: ขอแนะนำว่า
1: ให้ตรวจเช็คด่วน
0: ให้ไปที่
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลด่วน
1: ไม่ต้องไปวัดนะ
0: อ
1: ันนั้นขั้นรัดขั้นตอนไปหน่อยนะ
0: ไ
1: ปโรงพยาบาลก่อน
0: ไปตรวจดูว่าเป็นกาฬโรคปอดหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นะและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าการเป็นปอดบวม
1: ครับ
0: นี่นะอาการง่ายๆเกิดเลยตอนแรกจะมีไข้สูงก่อนหนาวสั่นปวดศีรษะอ่อนแรงไอ
1: ปวดหวัดไม่สบาย
0: ไอเรื้อรังหายใจลำบากเจ็บหน้าอกเวลาหายใจ
1: โ
0: อ้เวลาจะฮึดเจ็บอย่างง
1: ี้มันฮึบ
0: เงี้ยแสดงว่าสันนิษฐานว่าปอดเริ่มมีปัญหา
1: เราก็รีบไปหาหมอเลย
0: รีบไปหาหมอเลยนะฮะ
1: แต่ไม่ใช่โรคนี้แต่เป็นโรคอื่นก็ได
0: ้แต่บางคนพอไอซื้อยาแก้ไอมาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหายจิบ
1: คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
0: พอจิบไป5วันมันจะ6ตายเลยฮะ
1: ก็จะบอกเลย
0: จริงนะ
1: 4-5วันแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ย
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โรคมันพัฒนาไปเยอะมากทีนี้เวลาเราเป็นอะไรเนี่ยอย่าปล่อย
1: ควรไปพบแพทย
0: ์สมัยก่อนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแม่ฉันเคยกินยาแก้ไอ5วันก็หาย
1: ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อก่อนนะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
1: นี่มันไม่ได้
0: เพราะเชื้อโรคมันรอบตัวจริงๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะเดี๋ยวนี้มันก็มีโรคอะไรแปลกๆประหลาดๆ
1: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาเป็นแล้วมันหายยากขึ้นด้วย
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะเชื้อโรคมันพัฒนา
0: เขาเรียกว่าเป็นแล้วงอม
1: เ
0: ป็นแล้วงอมเช่นแบบล้มหมอนนอนเสือไข้สูงปวดตัวปวดกล้ามเนื้ออะไร
1: อย่างเงี้ยครับก็ต้องเฝ้าระวังไว้นะครับอย่างที่บอกนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยเนอะพอมันน้ำท่วมมันก็มีพวกโรคเชื้อโรคสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยตามมา
0: แต่ก็จะให้ดีให้พวกหนูอะไรกัดแต่เราบางทีมัน
1: ว่าไม่ได้หรอกเหมือนที่เราชอบพูดกันอะอะไรพวกแมลงบินแมลงอะไรมันก็ขึ้นมาตามท่อ
0: ใช่หนูขึ้นมานอนๆๆอยู่หนูกับขาว
1: ไอ้สยอง
0: ถ้านอนอยู่ใครจะไประวังตัว
1: ถูกเนี่ยพี่อ้วนบอกว่าถ้ามันเห็นน้องมันวิ่งหนีกลัวความหล่อโอ้โหขนาดนั้น
0: นะฮะ
1: น่ากล
0: ัวนะน่ากลัวนะ
1: ฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข่าวแรกของเรานะครับกับข้าวตรานกกระเรียนนะครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนโปรโมชั่นเดือนตุลาคมมาแล้วด้วยสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยด้วยนะครับนะเผื่อน้องน้ำมาอีกครั้งเผื่อใครอยากตุนได้เลยด้วยเหมือนกัน
0: ใช่โปรดีมากของแถมเยอะเดี๋ยวให้ซอกกี้ประกาศอีกทีนึง
1: ใช่แล้วครับนะสั่งซื้อโทรเลยครับ0895279933ครับย้ำ0895279933จ้าหรือใครที่มี LINE @qdiary ก็สามารถถามได้เลยด้วยครับ
0: ใช่นะฮะนี่คุณน้อยคุงบอกว่าฟังมาตั้ง6โมงเช้าอ่ะวันนี้ก็ตื่นมาก็รีบฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมกันร้องแล้วร้องอีกวันนี้ก็หลายโจทย์นะวันนี้ไปกันหลายโจทย์นะ
1: เล่นไปแล้ว
0: โจทย์นะ
1: วันนี้มีศิลปินคนไหนร้องแล้วร้องอีกกันไปแล้วบ้าง
0: มีจ๊ะนงพนี
1: โอ้ขึ้นเวทีแล้วไม่ยอมลงเงี้ย
0: แป้งร่ำ
1: แป้งร่ำก็ไม่ยอมลง
0: ป่านชีวา
1: บ้านก็ไม่ยอมลง
0: ก็ร้องสองเพลงให้ร้องให้ร้อง
1: เพลงเดียวสองเพลง
0: แล้วก็มีพี่แจ้ด้วย
1: พี่แจ้พี่แจ้ก็มาด้วย
0: พี่แจ้ก็มาด้วย
1: ไม่ยอมลงอีกต่างหาก
0: ลงรุ่นใหญ่ไปกับพิม
1: พ์ไปว่ากันไม่ได้ด้วยก็ต้องให้ด้วย
0: นะต้องหลีกทางให้ทีเดียว
1: ต้องหลีกทางให้รุ่นใหญ่ไม่ยอมลง
0: นะ
1: เมื่อวานนี้บอกว่าศิลปินแน่นนะครับผมนี่มาได้แค่คนเดียว
0: ใช่เดี๋ยววันนี้คุณมีเวียงในน้ำมนต์อีก11โมง
1: อ๋อเหรออ
0: ่าใช่ครับ
1: อ่าที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เขาอะไรฟิชเชอร์ลิงกับคุณเด็กนิพนธ์
0: แ
1: น่
0: แล้วอยู่ดีๆนางก็ไปเปลี่ยนปกติวีนในน้ำมนต์นี่นางก็จะแบบ
1: เออเมื่อวานฟังเพลงเรียกแปลกใจเลยตอนแนะนำซาวเช็คว่าแบบโอ้โหแบบว่าแบบมาแน่นๆล็อกหน่อย
0: ๆแล้วก็มีไปซ้อมเต้นอะไรเขาด้วยนะเต้นพร้อมกับแดนด้วย
1: ตีลังกาถึงขั้นนั้นเลยมั้ย
0: อะไรนะฉีกขาม้าหมุน
1: เดี๋ยวอันนั้นยิมนาสติกไม่ใช่นักร้อง
0: เดี๋ยวคุณก็ไปถามเขาก็แล้วกัน
1: วันนี้คุย
0: กันแบบลุกขึ้นมาแล้วมาทำงานกับอินเน็กยังไง
1: นั่นน่ะสิ
0: เป็นผู้ชายที่ไม่ควรจะทำงานด้วย
1: เออมันดูแบบคนละขั้วเหมือนกัน
0: เออใช่แล้วเน็กนิรมนต์เขาบอกเป็นแล็บอยู่ดีก็กลายเป็นหมอลำแล็บๆขึ้นมา
1: เดี๋ยววันนี้มาคุยกับน้องเวียงกันพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: มาต่ออีกข่าวนึงของเรากัน
0: สนับสนุนโดย
1: กังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปรับยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากจ้าม
0: าดูฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะฮะเป็นเหตุสะเทือนใจคุณแม่คนหนึ่งเธอก็เลี้ยงลูกวัย17เดือนนะก็ถือว่ายังเป็นทารกอยู่นะ
1: กว่า
0: ขวบเองอ่ะก็ยังอ้อแอ้วยังกินนมอยู่อ่ะ
1: ขวบกับ5เดือน
0: เออยังกินนมอยู่ถูกไหม
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดนี้ลูกสาววัย17อยู่ดีก็อาเจียนเป็นน้ำดีสีเขียวออกมา
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่เป็นอาเจียนเป็นข้าวเป็น
1: นั่นเลยเด็ก
0: เป็น
1: อ
0: าหาร
1: เป็นปกติ
0: อาเจียนเป็นน้ำดี
1: ทำไมอ่ะ
0: และหัวใจหยุดเต้นแม่ใจสลายเลยในขณะที่กำลังป้อนนมอยู่
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: คือน้องวัย17เดือนคนนี้นะฮะคือนางเนี่ยมีอาการคือแม่เนี่ยไม่มีนมเพียงพอก็ต้องเสริมด้วยนมวัว
1: นมวัวทั่วไป
0: นมวัวทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะปรากฏว่านมวัวเนี่ยน้องท้องผูก
1: กิน
0: แล้วท้องผูกไม่ค่อยนางก็เลยไปอุตริไปซื้อนมแพะมาให้กินนมแพะสด
1: อบสดด้วย
0: เออน้ำแพ้สดปรากฏว่าเออลูกถ่ายดีเออกินดีอ่ะลูกกินใหญ่เลยอ่ะให้ลูกกินลูกกิน
1: เข้าไป
0: ปรากฏว่าติดเชื้อฮะเป็นเชื้อที่อยู่ในน้ำนมแพะสดหรือว่าน้ำนมแพะดิบที่ไม่ได้ผ่านการ pasteurize นะลูกเนี่ยกินต่อเนื่องมาเป็นเวลา6เดือนเพื่อแก้ปัญหาท้องผูกแม่ก็ไม่รู้เห็นลูกกินดีกินลูกกินดีโอ้กินใหญ่เลยกินอร่อยแล้วก็แบบท้องไม่เสียเติมเลยตายคาอกแม่พร้อมกับนมแพะหลิ่มเลยฮะเพราะว่าสำรอกออกมาเป็นเป็นแบบเหมือนเฉียวๆอะนะมันก็ไปทำร้ายในการติดเชื้อนะซึ่งในน้ำนมแพะเนี่ยมันก็มีแบบมีเชื้อโรคต่างๆซึ่งมันไม่ได้ผ่านการ
1: คือผมเดาว่าไม่ใช่แค่แต่ว่านมแพะหรอกถ้าอย่างนั้นอะถ้าที่ฟังดูอะนมวัวมันก็มีสิทธิ์คือบางทีมันสดเกินไป
0: แต่เนี่ยคือเขาเป็น
1: ขั้นตอนการเออเนี่ยถึงบอกเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อมาด้วยไอ้สเตอริไลน์เนี่ยก็คือการฆ่าเชื้อนั่นแหละ
0: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเชื้อที่สะสมก็จะอยู่ในน้ำนมดิบต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดนกก็มีโอกาส
1: ก็มีโอกาส
0: นะฮะหรือว่าเชื้อโรคที่อยู่ในสัตว์ต่าง
1: ๆหลายๆอย่างเลยอ่ะ
0: นี่นะ
1: คือมันเป็นสดๆอ่ะมันต้องฆ่าเชื้อก่อนแล้วสเตอรีไลน์ก่อน
0: คือบางคนเนี่ยชอบแบบ
1: มีแต่นมแม่เท่านั้นแหละที่ไม่ต้องแบบว่าสเตอรีไลน์อ่ะ
0: นมสดอะไรอย่างงี
1: ้ไม่ได้ว่าปลอดภัยเสมอไปนะ
0: ใช่ที
1: ่บอกว่าก่อน
0: อุ้ยนมสดๆนี่มันดี
1: ความผิดมันจริงไม่ต้องบอกไม่ได้อยู่ที่นมแพะด้วยอยู่ที่ว่ามันสดเกินไปโอ้ยแม่เอ้ย
0: ก็ให้ลูกกินลูกก็กินใหญ่เลย
1: เออ
0: แล้วก็ตายเลยอ่ะ
1: โอ้
0: นางก็เศร้าเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เวลาจะซื้อไอ้พวกของอะไรเนี่ย
1: เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะบางคนก็แบบหานมสดๆให้ลูกบางทีต้องเช็คด้วยว่านมเนี่ยเขาเอาไปทำตามขั้นตอนถูกต้องไหมหรืออย่างที่บอกอ่ะจะนมแบบไหนก็ได้แต่อ่ะถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนแล้วหรือมันเป็นนมเฉพาะสำหรับเด็กพอดีเลยอ่ะอย่างนั้นก็สามารถทานได
0: ้ใช่
1: ภูมิเขาน้อยกว่าผู้ใหญ่อย่างเรา
0: ใช่นะและอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีแบบว่าการแบบว่ามี
1: การปนเปื้อนอะไรหรือความเชื่ออะไรก็แบบไม่รู้สดสดมันต้องดีกว่า
0: ไม่ต้องผ่านการสเตอริไลน์ไม่ต้องผ่านความร้อน
1: ถ้ามันเป็นนมแม่สดสดก็กินไปเถอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นนมจากสัตว์ชนิดอื่นอ่ะอันนี้มันก็ต้องค่อยระวังนิดนึงนะฮะเพราะอย่างที่บอกอ่ะว่าแบบอันนมแม่มันก็สดสดแล้วก็ถูกต้องละ แต่นมจากสัตว์ชนิดอื่นอย่างที่บอกมันไม่ใช่มนุษย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เราไม่รู้ว่าในแต่ละอย่างมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างเขาถึงต้องมีขั้นตอนต่างๆนี่แหละสเตอรีลงสเตอรีไลค่ะชงค่ะเชื้อหรือเอาไปต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่รู้แม่เขาทำอะไรอีท่าไหนบ้างหรือเปล่าหรือมาดื้อซัดกันดื้อเลยอ่ะ
0: ใช่นะ
1: เศร้าใจอ่ะนะต้องระวังไว้ด้วยเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นความรู้นะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเมืองไหนแบบไหนนะก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นกันนะจะหาอะไรให้เด็กๆเขาทานโดยเฉพาะขวบกับ5เดือนเนี่ยภูมิเขาน้อยกว่าผู้ใหญ่เยอะเลย
0: ใช่แล้วนะฮะอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะฮะ
1: ใช่แล้วครับ
0: นะส่งท้ายนิดนึงพี่นายแจ้งข่าวมาเมื่อครู่นี้นะบอกว่าตรงข้ามตลาดบางกะปินะน้ำเนี่ยมีนะครับน้ำขังอยู่ตอนนี้ที่สี่แยกบางกะปิแล้วก็น้ำยังขึ้นเรื่อยๆอยู่แต่ว่าไม่สูงมากก็แค่ประมาณฟุตบาทเพียงแต่ว่ามันก็เสียการจราจรไปเลนหนึ่ง
1: ถ้ามันประมาณนี้นะไม่ถึงขั้นไอ้สองสามเดือนที่ผ่านมาไอ้สองสามอาทิตย์ไม่ถึงด้วยอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หรอกถ้ามันประมาณนี้นะครับน
0: ะ
1: แต่ว่าหลายๆที่ห่วงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ห่วงฝนผมห่วงพวกคันกั้นน้ำต่าง
0: ๆ
1: เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนน้ำมันเริ่มแบบพื้นที่
0: อ
1: ่ะแล้วตอนนี้กรุงเทพก็เหมือนเขาล้อมเอาไว้นั่นแหละ
0: เป็นน้ำเอ่อ
1: ครับนะอยู่รอบๆเราอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่วันนี้พระรามสองก็ขาเข้าหนักนะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเส้นพระราม2มีฟังอยู่เหมือนกันว่าพอวันไหนฝนตกหนักๆน้ำทะเลหนุนมันก็จะเพราะเส้นพระราม2มันขนานกับทะเลม
0: า
1: ขนานขอบทะเลมาด้วยนะครับมันก็เลยอยากจะมีอย่างนั้นบ้าง
0: ใช่นะฮะเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็เผื่อเวลา
1: ว
0: ิ่
1: งข้างบนเพราะเดี๋ยวนี้เขามีไอ้เส้นนั้นเนี่ยข้างบนไงไอ้ที่ผมหลงไปอะไรนะช้างสามเสียนมาแล้ว
0: เอาแล้วก็วิ่งข้างบนแต่บางบ้านเขาก็วิ่งไม่ได้ข้างบนไงก็มาถึงว่ามันก็จะไม่ทางขึ้นไม่มี
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยในระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: พ่อพาวบอกกลัวเขื่อนแตกยังไม่แตกยังไม่แตก
0: ยัง
1: นะใจเย็นๆพ่อพาวนะเขาต้องเตือนล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอยู่ต่อกับกี้ต่อนะจ๊ะ
1: ขอบคุณพี่ท็อปนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยววันนี้อยู่แขกรับเชิญของเราด้วยตอน11โมงนะจ๊ะ
0: จ๊ะ
1: ไปก่อนจ๊ะ
6: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
7: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
8: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลย
1: สาบมดฉีดให้หายท้อง
2: ให้มันอัง
1: มาลอง
2: สเปรย์กังฟู
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
4: Next
3: Sound Check Sound

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกเผยโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแล้วกว่า600รายสั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ภาคใต้ช่วง 4-14 ตุลาคมนี้ย้ำกัดอย่าตกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลม
7: บำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลนายกได้กล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่7ซึ่งหลายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นจึงขอให้จังหวัดระดมกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมส่วนในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ของฝนในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันที่4-14ตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วง10วันอันตรายจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอโดยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์ก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งอย่าให้กาดตกหรือการสื่อสารขาดตอนและให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการเยียวยาได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเริ่มมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและเริ่มทยอยเงินไปเรื่อยๆโดยทำตามรายชื่อที่ได้รับพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ว่าขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจากสสส.ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
13: แนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วม 1. ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันขยะเปียกกล่องโฟมถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารแล้วไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำในแต่ละวันให้รวบรวมลงในถุงขยะมัดปากให้แน่นเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือกรณีที่ต้องจัดการเองในพื้นที่และสามารถหาพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมได้ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 1.5 เมตรแล้วนำขยะเปียกมาใส่หลุมทุกวันแล้วกบด้วยดินหนาประมาณ6เซนติเมตร 2. ขยะประเภทกระป๋องโลหะขวดแก้วขวดพลาสติกไม่ควรทิ้งลงแหล่งน้ำให้แยกเก็บไว้โดยเฉพาะเก็บรวบรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอการนำไปขายเมื่อกลับสู่ภาวะปกติ 3. ขยะประเภทเครื่องไฟฟ้าโต๊ะเตียงเก้าอี้ชุดรับแขกเศษไม้หรือเศษสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้รวบรวมเอาไว้และนำไปจัดการหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่สภาพปกติชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา อิทธนินทร์ บุญประเสริฐ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
17: Next It's Radio
18: Presented by
19: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: เริ่มต้นมาด้วยอ่านเกมไม่ขาดนะฮะเพชรกฐาวุฒิครับ10:10 นครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์อยู่ด้วยกันกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับกับวันอังคารที่6 ตุลาคม 2569นะครับวันนี้ในช่วงเวลาของนี่แหละมอนิเตอร์เกมของเราเอาทั้งหมด5คนครับ
1: ใจมันพลื้อช่อจังตั้งแต่เธอไม่อยู
0: ่5คนแรกเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ไปเมื่อวานปล่อยชิลไปแล้ว1วันวันนี้เอา5ท่านแรกเท่านั้นติดตามกันนะครับร้องแล้วร้องอีกใครร้อง2เพลงติดกันคนนั้นแหละ

0: ผลอไหมเผลอไหมมีใครเผลอหรือเปล่านะคนไม่เผลอก็มีแต่คนเผลอก็น่าจะมีด้วยเช่นกันครับนี่คือในช่วงเวลาของมอนิเตอร์เกมนะฮะร้องแล้วร้องอีกศิลปินคนแรกครับนะที่ขึ้นเวทีแล้วร้องแล้วร้องอีกนะครับขอต่ออีกเพลงครับปีชาปัดภัยขึ้นไปยื้อก่อนนะครับพอยื้อเสร็จแล้วไม่ยอมลงนะฮะยื้อต่อครับด้วยกอดเสาเถียงอีกหนึ่งเพลงครับนะมาดูกันว่ามีใครที่ตอบมาถูกต้องอยู่ในกฎกติกาของเรา5ท่านแรกบ้างท่านแรกเลยด้วยนะครับนะได้แก่พี่จุกหรือป้าจุกนะครับท่านต่อไปนะฮะคุณโจมหาชัยท่านที่3คุณปลายตะวัน89นะฮะท่านที่4คุณสุรัตนาโอ้โหนะฮะแล้วก็ท่านที่5ครับคุณนกชาลิดายินดีด้วยครับส่วนคุณน้อยคุงพี่บางซุปพี่หนูพีนนะแล้วก็ใครอีกล่ะมีใครหลายๆคนนะที่ส่งมาไม่เป็นไรนะรอร่วมสนุกกันรอบหน้าได้นะจ๊ะเอากำลังใจในยามเช้าไปแทนนะครับทักทายทุกคนเลยด้วยที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันอังคารที่6ตุลาคมเปิดมาก็เล่นเลยปังเลยด้วยนะครับนะสำหรับมอนิเตอร์เกมของเรานะครับนะเล่นทีเผลอในช่วงเวลาร้องแล้วร้องอีกเป็นธีมของเดือนนี้ศิลปินท่านไหนครับที่เราเปิดเพลง2เพลงต่อกันไปนั่นแหละครับรีบส่งชื่อมาได้เลยด้วยแล้วแต่ช่วงเลยนะว่าเขาเอาน้อยเอามากเอายากเอาน้อยอะไรขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าคุณส่งมาเป็น5ท่านแรกตามกติกาที่ว่าไว้ในช่วงนี้ก็รับไปเลยครับ1สิทธิ์แล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาปลายเดือนเราก็จะจับรางวัลผู้โชคดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์เลยด้วยนะครับทักทายนะสำหรับเขาเป็นคนภาษาอะไรเพื่อนคนที่โอ้ยอากาศมันหนาวนะฝนก็ตกภูมิแพ้ก็ขึ้นโอ้ชีวิตเอาล่างมาจัดรายการได้นะฮะทักทายทุกคนเลยด้วยนะครับที่ส่งมาทักทายกันในทุกๆช่องทางของเราขออนุญาตไปดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่ส่งมาแล้ววันนี้พี่บอลบางกลวยสวัสดีด้วยนะครับน้องกี้และสวัสดีทุกคนพี่นุชลาบ11สวัสดีวันอังคารโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยพี่สุรัตนาวันอังคารชื่นบานสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับน้องตาลก็มาสวัสดีค่ะมามอร์นิ่งน้องจิ๊บก็มาสวัสดีอังคารนะครับให้เจริญก้าวหน้านะครับตังไหลมาเทมามากมายพี่นาท่าข้ามมาสวัสดีน้องกี้และชาวด้อมทุกคนเลยด้วยน้องถิงก็มาเซฮ์นะครับคุณพ่อวิสิตก็มาสวัสดีวันอังคารให้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็สุขกายสุขใจสุขขีตลอดทั้งวันเลยด้วยนะครับพี่จิ๋มพนังกล้าวด้วยสวัสดีด้วยครับแม่เอ็นดูสดชื่นยามเช้าให้วันนี้มีความสุขสดใสสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับน้องลิลลี่ก็มาสวัสดีวันอังคารร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงพี่แหม่มก็มาสวัสดีวันอังคารที่มั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์การงานการเงินราบรื่นสวัสดีและขอบคุณทุกคนเลยด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ที่ส่งคำอวยพรดีๆมาในยามเช้าแบบนี้เลยนะครับส่งมาให้ผมส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีพี่แมวด้วยนะสวัสดีน้องกี้น้องท็อปนะฮะแล้วก็ยังมีจากคุณแม่สุจิตราจันตื้อสวัสดีค่ะนะคุณสุรกี้คุณสุดหล่อมาฟังเพลงเพราะๆแล้วมารายงานตัวด้วยนะครับรวมทั้งพี่อ้วนพัฒนาการนะฮะบอกขอเพลงน้องกี้สองเพลงเลยได้ไหมมาร้องแล้วร้องอีกเอาวันที่แบบว่ามันโล่งๆกว่านี้ได้ไหมพี่อ้วนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้ให้ปรีชาปัดภัยก็ขึ้นเวทีก่อนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีจากป้าเภาด้วยนะสวัสดีด้วยนะครับโอ้โหขอเพลงมาเป็นล็อตเลยด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ป้าเภาแม่นันด้วยนะจ๊ะทักทายกันสวัสดีกันด้วยนะครับนะขอเพลงน้องเพชรเปิดไปแล้วจากแม่นันจ๋าแล้วก็ยังมีจากพิสุทธิ์รัตนาด้วยนะครับบอกนานๆจะทันเกมช่วงน้องกี้แปลว่าเริ่มอ่านเกมขาดแล้วก็ยังมีคุณนกชาลิดานะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันมีใครอ่ะที่สัปดาห์นี้เราไปเที่ยวกันบ้างรายงานตัวมาหน่อยสิ ว่าเสาร์นี้เราจะเจอกับใครบ้างนะครับในวันที่10แล้วก็วันที่11ที่จะเดินทางไปที่แก่งกระจานนะครับน้องจิ๊บแจ้งมาว่าบางพลีตอนนี้ฝนตกแรงมากพี่สุรัตนาก็บอกว่าทางกม8ตอนนี้ฝนตกแล้วด้วยเหมือนกันจ้ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทักทายคุณแอนด้วยนะครับบอกพิจิตรสวัสดีค่ะโอ้โหมาไกลเลยด้วยนะครับนะคุณพี่โลกสมพิษก็บอกน้ำพริกอร่อยมากใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจัดใหม่เลยจ้ะอันดับ3ครับในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ของเราไอแมนมณีวันครับกับหัวอกพ่อห้าง

0: ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด์นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดของเราโปรโมชั่นนะครับตอนนี้สั่งอะโบโลนคอลลาเจนหรือ Mushroom Plus ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนทุกการสั่งซื้อของคุณครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีการจัดงานปีใหม่ครับกับทีมดีเจของพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่งอิ่มอร่อยกับอาหารครับรวมทั้งศิลปินรับเชิญที่จะมาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดนะฮะคนที่สั่งทุกออเดอร์นะครับจะได้รับสิทธิ์มาจับรางวัลทั้งหมด20ท่านนะครับพี่คัดแล้วนะฮะเหลือ20ท่านนะจะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลุกทุ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นปาร์ตี้แบบ Exclusive เลยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณคุณแม่ประภัยพรนะครับนะบอกว่าสู้ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับนะให้สุขภาพแข็งแรงด้วยจริงๆก็แข็งแรงอยู่แหละครับแต่ตื่นมาวันนี้หลายอย่างมันรุมเร้าไหนจะเรื่องของสภาพอากาศไหนจะแอร์ห้องจัดนะครับอะไรแบบเนี้ยเมื่อคืนก็นอนดึกนะมันก็เลยตื่นมาเขาเรียกว่าภูมิแพ้มันเลยขึ้นเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยคุณภูผาวิหกมาสวัสดีทักทายจากหัวหินด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีทักทายมานะฮะจากน้องๆ อีกหลายๆคนนะครับในทุกๆช่องทางตอนนี้แถวกม8พิสุทธิ์รัตนาแจ้งมาบอกฝนตกแรงมากถึงขั้นเริ่มไม่ได้ยินเสียงน้องกี้พูดเร่งสิครับพี่เร่งเสียงกี้สู้แล้วก็หลีเสียงฝนแค่นี้เลยครับพี่ครับ

0: ทักทายพี่แมวอีกทีนะครับเมื่อกี้ทักแล้วใส่จะไม่ได้ฟังนะครับบอกฟังนานแล้วเพิ่งจะว่างทักทายกลับมาจ้ะพี่อ้วนบอกว่าพัฒนาการมืดตึ๊บเลยนะถ้าทางฝนก็มันจะลงมาแล้วคุณจะท่วมอีกอย่าไปคิดอย่างนั้นสิครับพี่แถวนี้ก็มืดทุกวันเลยครับแต่สุดท้ายไม่ตกก็มีนะฮะนะหลายๆที่นะครับตอนนี้เริ่มส่งมาแล้วทางบางพลีนะครับโอ้โหก็มืดตึ๊บวัชรพลก็เช่นกันครับมืดแบบมืดสนิทเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ลมแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วฝนจะตกไหมหรือว่าจะมืดขู่ๆแล้วก็ผ่านไป
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
8: Next
1: Sound Check

0: ทางสายใหม่ครับคู่แฝด OA เมื่อวานนี้มาสัมภาษณ์นั่งคุยกับพวกเราด้วยกับชาวร่อมคนรู้ทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับวันนี้ชั่วโมงหน้าเวียงนฤมลก็มาคุยกับพวกเราด้วยเหมือนกันและนี่คือคนลุกทุ่งสาวเช็คครับ
1: คนลุกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็คร
0: ายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับในแต่ละภาคพื้นที่นะครับนะจากผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวหนูพินนะฮะบอกว่าเขาแจ้งเตือนว่าแถวๆบางกะปิอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงนะฮะเพราะว่าน้ำในคลองมีระดับสูงให้เฝ้าระวังเอาไว้ก่อนเอาก็เอาไว้บนนั้นแหละเวลาจะหยิบของก็ปีนไปหยิบสูงๆหน่อยนะเวลาจะใช้อะไรก็ปีนโต๊ะปีนตู้ปีนเก้าอี้ขึ้นไปเอาหน่อยนะอย่าเพิ่งเอาลงมาเดี๋ยวจะเหนื่อยกันหลายรอบนะส่วนผู้สื่อข่าวนะครับจากต้นซอยนะครับลาดพร้าว101แยก6ร้านป้าแป๋วกาแฟสดนะครับส่งภาพมานะว่าโอ้โหตอนนี้นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกบ้างเป็นละอองฝอยๆแล้วค่อนข้างมืดเหมือนวัชรพลจะบอกวัชรพลเมื่อกี้มืดตึ๊บนะครับแล้วก็ฝนตกแต่ว่าเป็นฝอยๆแต่ตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นนิดๆแล้วด้วยนะครับส่วนผู้สื่อข่าวแมวเหมียวจากย่านหลัก4ชอบชื่อคุณสข่าวแมวเหมียวนะครับนะหรือว่าพี่แมวหลักสี่แดดออก15นาทีขณะนี้มืดครึ้มฟ้าคะนองเหมือนเตรียมจะตกแล้วค่ะคุณน้อยคุงด้วยนะครับบอกว่าพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้ผู้สื่อข่าวนะครับน้อยคุงบอกว่าพุทธมณฑลสาย4เริ่มมืดแล้วครับสงสัยช่วงบ่ายน่าจะมีฝนตกนะครับส่วนทางคุณหนูพินเมื่อกี้ก็อย่างที่แจ้งมาแล้วนะครับนะคุณนกสมพิษเหมือนการแจ้งมานะครับบอกหนองแขมตอนนี้เริ่มมืดแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปอย่างที่น้องกี้บอกเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับคุณช็อกโกแจ้งมาครับดอนเมืองขณะนี้ผู้สื่อข่าวช็อกโกเริ่มตกแล้วบางพลีผู้สื่อข่าวนกน้อยจิ๊บจิ๊บตกหนักค่ะ

0: ้สื่อข่าวจากฝั่งกระทุ่มแบนครับคุณจุกจุกสองจุกเพราะว่าชื่อจุกเหมือนกันบอกฝนตกตั้งแต่ตีสองเพิ่งหยุดตกค่ะแต่ว่าช่วงนี้มามืดอีกแล้วกลัวน้ำจะท่วมอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้บอกแล้วครับนะเขาบอกว่าทุกๆการแจ้งเตือนให้เราได้ตื่นตัวแต่อย่าถึงขั้นตื่นตระหนกนะครับ
1: คนลุกทุ่ง next make you
0: feel good แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับชั่วโมงหน้าอีกครั้งหนึ่งครับกับเวียงนฤมลในเวลา 11:00 นซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยผู้สื่อข่าวปลายตะวันบอกแถวตลาดพลูมืดมากๆค่ะพี่กี้เปิดไฟลูกแม่มนผู้สื่อข่าวแม่มนรังสิตฝนตกหนักมากค่ะวัชรพลปล่อยแล้วนะครับธรรมดาครับอย่าไปสัญญาอะไรไว้ก็พออันตรายเลยหน้าฝนเนี่ยส่งท้ายด้วยสัญญาหน้าฝนครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันด้านเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งวางทุ่นดักจับคราบน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: ปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลหัวว่าขอไปครับตำบลหัวว้าขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคุณทิตารีสายสว่างเรียนครับ
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้พื้นที่เสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่ออุปโภคหรือบริโภครวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำหรือเก็บพืชในบริเวณนั้นมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำในประกาศโดยหากสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้เคียงทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นเพื่อดักจับคราบน้ำมันแล้วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดเสนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอบต.เกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยปัจจุบันมีประชาชนอพยพเข้าพักพิงประมาณ250คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพร้อมแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเปิดพื้นที่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นศูนย์พักพิงเพื่อให้ประชาชนมีที่พักและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งนี้กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปอย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio Presented by

0: 11นาฬิกา11นาทีครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หรือคนลูกทุ่ง Next นะฮะในวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในวันที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลชุ่มฉ่ำกันทั่วทั้งเมืองเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับหันไปดูข้างนอกนะฝนก็เริ่มเบาๆลงแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างลวงน้ำแขกรับเชิญของเราครับเธอมากับฝน
1: เปิดไมค์เมา
0: ส์สวัสดีครับน้องเวียงนฤมลด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยแต่มาแห้งเลยนะ
2: แต่คนขับ
0: เขาคือผู้เสียสละนะฮะเออที่บอกพี่คนขับนี่เปียกเลยนะคะแต่หนูมาแห้งถ้าเกิดว่าพี่เขาแห้งแล้วหนูเปียกเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะคะทำถูกต้องแล้วนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมกันด้วยนะครับเป็นผู้เสียสละนะฮะให้กับน้องเวียงนะครับโอ้ดูสินะมาแบบแห้งๆสวยๆใสๆเลยเหมือนกับแบบไม่ได้ผ่านฝนเลยอ่ะคุณผู้ฟังบอกไม่ได้เหมือนแค่กางร่มแบบไม่ใส่ชุดกันฝนเข้ามาเลยด้วยนะฮะนะวันนี้ก็เป็นครั้งวันที่แรกสำหรับวันนี
2: ้นะฮะ
0: แล้วก็ได้มาในเรื่องของการโปรโมทเพลงใหม่นะครับล่าสุดเลยด้วยซึ่งเขาบอกว่าเป็นอัลบั้ม
2: เป็นอัลบั้มค่ะ
0: นะฮะเป็นอัลบั้มเลยด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของอัลบั้มถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เออเราอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ต่างจังหวัด
2: เ
0: ป็นส่วนใหญ
2: ่ส่วนใหญ่คือไปมา
0: ไปมา
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็แบบว่ามีไปทำงานด้วยที่ต่างจังหวัดทั้งส่วนใหญ่บางที
2: ส่วนมากใช่ค่ะก็มีคอนเสิร์ตแบบว่าคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ของเรียงจะอยู่ต่างจังหว
0: ั
2: ด
0: ต่างจังหวัด
2: แต่ว่าถ้าเกิดมาทำงานมาถ่ายรายการอะไร
0: ลงเสียงเพลงใหม่เอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะเข้ามาที่กรุงเทพ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงนี้ที่ค่ายเขาขยันมีโปรเจกต์ด้วยสินะที่เห็นขยันมีโปรเจกต์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะเข้ามาอยู่เรื่อย
2: ๆใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่งานของเราเราก็จะเดินสายอยู่ทางต่างจังหวัด
2: ค่ะ
0: นะครับต่างจังหวัดที่แถวไหนบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานส่วนใหญ่เลยก็ถ้าเกิดคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเป็นแถวร้อยเอ็ดขอนแก่นนครพนมอะไรอย่างเงี้ย
0: ทั่ว
2: เลยค่ะภาคอีส
0: านทั่วภาคอีสาน
2: ใช่ค่ะ
0: ถามเลยไปเดินสายมาช่วงที่ผ่านมาอีสานฝนตกกันมา
2: อีสานไม่ค่อยนะคะ
0: นั่นเลย
2: ตรงที่ทำนาไม่ค่อยตกนะคะ
0: คือพี่คิดอย่างนั้นพี่ที่ถามเพราะพี่อยากรู้นี่แหละไม่ได้อะไรหรอกว่าทำไมเขาไม่ไปตกกันแถวนั้นบ้างเนอะแถวๆนั้นเขาก็พี่ไม่ได้ไปนานแต่อย่างเมื่อก่อนมีโอกาสได้เดินทางไปบ่อยๆนั่งรถตู้ซ้ายขวาเขาก็จะเป็นแบบออกแนวแห้งๆหน่อยวัวแต่ผอมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผลๆหน้านาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแถวนี้มันมีฝนตกชุกๆน่าจะดีเนาะเพราะเขาก็เก็บเอาไว้สามารถเอาไว้ทำนู่นทำนี่ได้อะไรอย
2: ่
0: างงี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแถวๆทั้งภาคอีสานทั้งนู้นเลยด้วย
2: ค่ะ
0: เนาะแต่ว่าทางนั้นก็ไม่ตกแต่เราก็จะได้บอกว่ามีงานมีคอนเสิร์ตมีอะไรเราเดินสายได้ตลอดด้วยเหมือนกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับนะแล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าพอเรียนอยู่ทางนู้นเลยด้วยอ่ะแต่ว่าพอมีโปรเจกต์แล้วก็เข้ามาทางกรุงเทพรวมทั้งอัลบั้มใหม่ของเราเนี่ยเราเตรียมการหรือวางแผนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะ
2: ที่จริงแล้วการทำอัลบั้มนะคะก็มีการประชุมกันมาได้เมื่อ
0: วาน
2: ปี
0: เร็วไปนะ
2: เร็วไปค่ะต้นปีมาแล้วค่ะพี
0: ่ก็คือต้นปี69
2: ใช่ค่ะ

0: คือวางโปรเจกต์ให้เวียงเป็นหมอลำยุคใหม
1: ่
0: ก็คือเป็น
1: โดยคอนเซ็ปต
0: ์โดยคอนเซ็ปต์
1: คือเราเป็นพื้นฐานฐานเราเป็นหมอลำอยู่แล้ว
0: หมอลำ
1: แต่เราก็อยากให้ในความเป็นหมอลำมันมีอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีเห็นความแปลกใหม่ของเวียงก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นหมอลำแบบดั้งเดิม
1: ผมก็จะเห็นใช่อันนี้บอกตรงๆเลยเหมือนกันว่าพอฟังเพลงแรกแล้วแอบเลยเหมือนกันตอนแรกที่เปิดเอาพูดตรงๆเลยนะแบบเออเวียงก็คือแบบว่าในความเป็นเวียงเราก็คิดว่าเออเราเปิดมาปุ๊บฟังเรื่องเพลงเวียงแค่ดนตรีขึ้นหันไปฮึนี่เพลงเวียงเหรอวะเออนี่คือสิ่งที่วางเอาไว้ตั้งใจอยากให้เป็น
0: ค่ะก็คือมีความใหม่ใหม่เข้ามาคือใหม่เลยคือใน MV จะมีความเป็นยานอวกาศมีความเป็น UFO
1: เอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเอาจริงๆแค่ภาคของดนตรีเองก่อนยังไม่พูดถึงมิวสิกวิดีโอเรารู้สึกถึงความเป็นร็อกมากขึ้นเลยด้วยซ้ำไป
0: มีความเป็นร็อกแล้วก็มีความสมัยใหม่เข้ามาดนตรีคือมีความแปลกใหม
1: ่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็จะส่วนใหญ่จะได้ยินเครื่องดนตรีพื้นบ้านซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับเพลงเวียงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแบบเศร้าโศกเสียใจ
0: เศร้าโศกเสียใจ
1: เออเป็นฟิลอย่างนั้นอันนี้จริงๆก็เศร้าจริงๆก็โศกสำหรับเพลงแรกนี่เหมือนกันแต่ดันมาทางมันๆเนาะ
0: คือมีความโศกแต่ว่ามีความมันมีความมีความโศกแต่มีความ
1: ตลกเอามันหรือว่าจะเอาแต่ตลกจะเอาโศกหรือจะเอามัน
0: รวมกันเลยค่ะ
1: มันได้ใช่ไหม
0: มันรวมกันได้เลย
1: มันได้ใช่ไหมเป็นทางของหมอรามอยู่แล้วเลยด้วยเออสามารถแบบเต้ยไปร้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าพี่น้อยทั้งหลายก็สนุกเขาม่วนเขากันอยู่แล้วด้วย
0: ค่ะ
1: เออดีจังแต่เราก็ใส่ความเป็นมีความเป็นเวียงและมีความสมัยใหม่ใส่ลงไป
0: ค่ะ
1: เพลงแรกนี้แปลว่าต้องการเปิดมาให้ชัดเลยใช่ไหม
0: ต้องการเปิดมาให้ชัดแล้วก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่เวียงบอกนั่นแหละค่ะว่าคืออยากเห็นอะไรเราก็ถามแฟนๆนะคะว่าอยากเห็นอะไรในตัวของเวียงเขาก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นพี่เวียงแบบทำผมให้เป็นแบบใหม
1: ่
0: หรือว่าย
1: ังไงต่างกันยังไง
0: ก็ไม่ต่างมาก
1: เดี๋ยวเนี่ย
0: ต่าง
1: กันมีลูกเล่นหน่อย
0: ใน MV จะต่างค่ะ
1: พี่ล็อกกี้อ๋อใน MV เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติทำขนาดนั้นไม่ไหวนะชีวิตประจำวัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการแบบมีกอกมีชุดเฟอร์มีขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือดูแบบว่าโมเดิร์นขึ้นหน่อยดูป๊อปขึ้นหน่อย
0: ดูป๊อปขึ้นหน่อยใช่ใช
1: ่โอ้เออน่าสนใจมันเป็นเวียงแบบที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนแต่ก็ยังมีแก่นของความเป็นเวียงอยู่นะ
0: มีแก่นอยู
1: ่อัลบั้มนี้มีทั้งหมดกี่เพลงครับ
0: ประมาณนะคะประมาณไว้ก่อนก็คือน่าจะ 6-7 เพลงประมาณไว้ก่อนค่ะ
1: คร่าวๆ
0: คร
1: ่
0: าว
1: ๆแปลว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเราคิดคอนเซปต์เอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเป็นปลายเปิดค่อยๆบอกว่ามีอะไรมาเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆเพื่อความสดใหม่จริงๆก็ถูกต้องนะผมมองว่าสำหรับยุคนี้น
0: ะ
1: เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับมันไม่แบบว่าบางทีวางทีเดียวแล้วใช้ได้ทั้งปีอ่ะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เปลี่ยนรายไตรมาส 3-4 เดือนได้รับเปลี่ยนแบบรายเดือนรายวันเลยด้วยเพราะฉะนั้นเราวางคอนเซปต์กันไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาหามาใส
0: ่
1: คอนเซปต์ที่วางไว้สำหรับอัลบั้มนี้มีชื่ออัลบั้มมั้ย
0: มีชื่ออัลบั้มว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนอย่างตามชื่อเพลงเลยค่ะ
1: อ๋อนี่คือเปิดมาเลย
0: เปิดเลย
1: เปิดด้วยเพลงนี้แล้วก็เปิดอัลบั้มด้วยชื่อนี้เลย
0: ค่ะ
1: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนคือบอกไงฉันต่อไปนี้ฉันจะลุกขึ้นรำดังๆอัลบั้มอย่างนั้นเลย
0: ถูกต้องพี่ล็อกกี
1: ้เฮ้ยจริงเหรอ
0: ใช่ค่ะคือเพลงนี้มันมีความโศกอย่างที่บอกค่ะว่าคือมีความเสียใจในเนื้อหาก็คือมีความเสียใจต่อไปเนี้ยฉันจะไม่เสียใจแล้วนะต่อให้ฉันจะมีน้ำตาแค่ไหนต่อให้ฉันจะร้องไห้เสียใจกับอะไรเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ฉันจะลุกขึ้นมาฟ้อน
1: เพื่อ
0: ให้โลก
1: ฟ้อนเป็นคำเลยด้วยเหมือนกันอุ้ยขนลุกเลย
0: โลกโลกในที่นี้อาจจะหมายความว่า
1: โลกของเรา
0: หรือทุกคนอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าโลกของแต่ละคนนะครับโลกของแต่ละคนจะเศร้าโศกเสียใจแต่เราต้องลุกขึ้นมามีความสุขไปต่อได
0: ้
1: มันเหมือนแบบเดอะโชว์มัสต์ออนชีวิตมันต้องไปต่อ
0: ต้องไปต่อ
1: เออตอนนี้คุณมีปีเพลงแล้ว
0: ตอนนี้เหรอคะทำใส่เสียงไปแล้ว3เพลงรวมถึงเพลง
1: เปิดอัลบั้มด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อผมว่าทั้งหมดเลย3เพลงอีก2เพลงที่คุณเตรียมไว้เร็วหรือช้า
0: อีกเพลงที่2เป็นเพลงช้าค่ะพี่ล็อก
1: กลับมาช้าก่อน
0: กลับช้าก่อน
1: หลังจากที่ลุกขึ้นมาฟ้อนแล้วขอฉันเบรกแป๊บนึงขอหายใจหน่อย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อน
1: พูดเหมือนชีวิตตัวเองเลยผมเนี่ยนะฮะคือลุกขึ้นมาฟ้อนเสร็จปุ๊บเบรกก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเบรกแล้วอันต่อไปมีเพลงเร็วอีกบ้างมั้ย
0: พอเบรกนิดนึงใช่ไหมคะก็ลุกขึ้น

0: าอีกครั้งหนึ่ง
1: ลุกขึ้นมาฟ้อน
0: มาอีกครั้งหนึ่ง
1: เมื่อกี้นั่งพักแล้วกูหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพูดลุยต
0: ่อลุกขึ้นมาลุย
1: ผมถามไปสิจริงๆแล้วคุณชอบร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็ว
0: คือเวงชอบได้หมดนะคะพี่ล็อกกี้เพราะว่าเวงเองก็ชอบหมอลำการร้องหมอลำ
1: จริงๆบื้อหมอลำคนนึกถึงความสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะ
1: เออผมเลยอยากรู้แต่คุณเป็นคนที่เอาผมพูดตรงๆเหมือนกันคุณเป็นคนที่ร้องเพลงเร็วก็ได้เพลงช้าคุณก็ร้องดีอยู่แล้วผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆคุณชอบร้องเพลงไหนคือเอาจริงๆผมฟังเพลงนั่นแหละก่อนหน้าเราไม่เคยเจอกันอย่างที่บอกแต่ว่าจริงๆคุณก็คุ้นเคยแบบที่เพื่อนอยู่แล้วบางทีมาสัมภาษณ์นู้นนี้บ้างแต่ผมก็ได้ฟังแล้วก็ได้เปิดเพลง
0: ค
1: ุณอยู่บ่อยก็เลยโอ้ผู้หญิงคนนี้เขาร้องเพลงได้หมดเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากรู้ครับนะอันนั้นเป็นมือหนึ่งที่บอกจริงๆเราก็สามารถร้องได้ทั้งคู
0: ่ร้องได้ค่ะร้องได้เพราะว่าคือหมอลำเนี่ยมันอย่างที่บอกค่ะว่าเวียงเองก็เป็นลูกหมอลำเป็นลูกหลานหมอลำมันอยู่กับคำว่าหมอลำมาตลอดชีวิตละแต่พอมาเพลงช้าเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวเลยค่ะ
1: ว่า
0: เราอยากจะร้องคือชอบอารมณ์ของเพลงช้ามันสามารถที่จะสื่อสารอะไรได้ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เพลงมันบางทีมันก็จะไป
0: เ
1: น้นบวชเน้นมันอย่างเดียวไม่รู้อะไรละท่าดนตรีเอ่ยแล้วก็วิธีการร้องนะไม่ว่าสนุกอะไรอย่างนี้เป็นหลักแต่ว่าพอเป็นเพลงช้ามันก็ได้โชว์ในเรื่องของแบบอารมณ์แล้วก็เนื้อเพลงอะไรอย่างนี้เออซึ่งเวียงก็สามารถทำดีที่บอกนะฮะทั้งสองแบบออกมาได้แบบเออแจ๋วเลยด้วยเหมือนกัน
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: แล้วผมถามเลยสิว่าเวลาที่คุณร้องเพลงเนี้ยแล้วเป็นภาคดนตรีใหม่เนี่ยเวลาที่คุณใส่เสียงอะตัวเราเองมันรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไหมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันดีวะไม่เหมือนเดิมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้คุณรู้สึกยังไง
0: ตั้งแต่ได้ฟังไกด์นะคะพี่กี้คือรู้สึกว่าเอ้ยไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอก
1: คือ
0: มัน
1: ตื่นเต้นมาที่เราเหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆ
0: ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าดนตรีด้วยความอาจารย์จินนี่ภูไทยท่านก็จะมีความครีเอทดนตรีเป็นสมัยใหม่อยู่ตลอด
1: เลยนะแล้วที่บอกอ่ะคือผมชอบตรงที่ว่าเขาก็มีพื้นในความเป็นแก่นของความเป็นอีสานหรือบางอย่างเครื่องดนตรีบางอย่างแต่เขาก็โมเดิร์นนะ
0: ค่ะใช่ใช่เขาจะทำอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นไปกับการทำดนตรีของอาจารย
1: ์
0: ใช่แล้วก็คำร้องทำนองด้วย
1: เออคำร้องทำนองนี่จากไหน
0: อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาค่ะ
1: ก็ถือว่าลงตัวเลยด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมเขาถึงเลือกคนเด็กในฤพลมาเป็นฟิชเชอร์ลิ่งคุณ
0: คืออย่างเวียงได้ยินคุณครูพูดนะคะคุณครูสลามพูดว่าท่านก็นึกถึงในตอนที่เวียงกับเน็กเนี่ยเดินมาพร้อมกันตั้งแต่ยังไม่มีบริษัทใช่ค่ะยังไม่มีค่ายยังไม่มีที่ไหนรับรองเลยคุณครูก็รับมาเป็นนักร้องในบ้านพัก
1: ในฝัน
0: คือไม่ได้เป็นค่ายด้วยนะคะ
1: ก็อารมณ์เหมือนบ้านเองอารมณ์เหมือนเอามาฟูมฟักเอามาก่อนเอามาเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเอามาแบบว่าเอามาฟักไว้ก่อน
0: ฟักใช่ค่ะแล้วก็เราก็เดินมาด้วยกันไปงานด้วยกันขับรถมีรถอยู่หนึ่งคันครูก็เอากุญแจรถให้เลยรถกระบะด้วยนะคะแล้วก็อ่ะไปงานมีเงินอยู่ 5,000 ก็อ่ะไปงานก็อย่างนั้นเราก็ไปงานอยู่ด้วยกันคนนึงร้องคนนึงไปเปิดซาวอยู่อย่างนี้ค่ะ
1: อย่างนั้นเลย
0: อยู่แบบนี้มา 3-4 ปี
1: เออในจุดเริ่มต้นของพวกคุณทั้งคู่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีเพลงดังด้วยนะคะ อยู่ในกระแสอะไรก็ไม่ได้อยู่อะไรกับเขา คือไปแค่งานวัดอย่างเงี้ยพี่ล็อกกี
1: ้
0: ไปงานวัดไปงานช่วยงานอะไรก็ไปหมดค
1: ่
0: ะคือไปร้องเปิด
1: กับการเริ่มต้น
0: กับการ
1: เข้าใจเพราะผมนึกภาพออกกันเหมือนสมัยก่อนตอนผมเล็กๆเลยแบบว่าตอนที่เราเป็นนักแสดงน้อยๆอยู
0: ่
1: งานบุญงานบวชงานใครงานอะไรไปหมดใช
0: ่คือ
1: บอกเป็นภาพออกเลยว่าโอ๊ยเออคุณสองคนเริ่มต้นกันมาแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชุดเรียกว่าช่วยกันเปิดซาวเลยด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เออคนนึงร้องคนนึงเปิดคนนึงเปิดคนนึงร้องนั่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเอาวะเน็กนฤพลนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนที่อาจารย์เขาบอกคนนี้คุณว่าไงเอาหรือไม่เอาค่ะ
0: ดีใจในเรื่องของการทำงานเราไม่เคยได้ทำงานกับน้องร่วมงานจริงจังเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ยังไม่เคยได้แบบร่วมเพลงจริงจังอัลบั้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเราก็เลยเรานี่แหละค่ะเน็กคือจุดเริ่มต้นของเวียงแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่เริ่มต้นอัลบั้มด้วยเวียงก็อยากให้น้องนี่แหละค่ะมา
1: ร่วมฟีเจอริ่งกับเรา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตอนที่เขาอัดคุณอยู่ด้วยไหมหรือว่าแยกกันร้อง
0: ไม่ได้อยู่ค่ะ
1: แล้วรู้ได้คุยกันไหมว่าแบบว่าจะได้มาทำเพลงนี้ได้กัน
0: ไม่ได้คุยกันแต่ว่าพอมาน้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาฟิตติ้งชุดอะไรเง
1: ี้
0: ยก็ถึงได้เจอกันแล้วก็ดีใจว่าพี่ดีใจแล้วที่นิกได้มาอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เก่งมาก ร้องได้ดีมาก
1: เขาก็ร้องใช่เขาก็ร้องดีนะในพาร์ทในส่วนของเขาอ่
0: ะ
1: อ๋อแปลว่าคุณดังร้องเสียงแล้วก็มาเจอกันอีกทีคือตอนฟิตติ้งเตรียมชุดหรือว่าถ่าย MV เลย
0: ฟิตติ้งเตรียมชุดถ่าย MV ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือมาเจอกันตอนนั้นเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยได้มาคุยกันนี่แหละที่มาของเต้ยโศกให้โลกฟ้อนเลยด้วยนะครับอยากไปดู MV ด้วยคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้
1: ว่าใน MV ที่คุณบอกว่าล้ำล้ำของคุณมันล้ำยังไง
0: เปิดมานี่คือมีUFO ยานอวกาศ UFO เลย
1: ผมชอบก่อนคือเขาไงเขาต้องการได้เห็นความต่างเนี่ย
0: ความต่างใช่ค่ะก็คือมันมองได้เห็นถึงบรรยากาศใน MV ก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะที่จะอยู่ใน MV เพลงนี
1: ้
0: คือจะมองอาจจะเป็นมองได้หลายมุมในเรื่องของผู้กำกับเขาอาจจะอยากสื่อสารว่าเนี่ยคนน่ะมีหลายอารมณ์นะบางทีก็มีหัวไก่หัวอะไรเป็นคนครึ่งคนครึ่งไก่
1: เป็นไซไฟแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: หนังไซไฟแล้วที่ผมนึกภาพตามอยู่ขอแบบคือผมยังไม่ได้ดูเองแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันเลยแหละเพราะได้ฟังนี่แหละ
0: ค
1: ือเขาก็แบบเป็นไซไฟให้เห็นเลยว่าแบบมันมีความล้ำแต่ดนตรีคุณล้ำจริงผมไม่ดูแต่ผมแค่ฟังเดียวมันบอกว่าล้ำจริงล้ำจนผมนึกแบบเพลงเวียงเหรอวะแล้วคุณก็ร้องได้แบบร้องได้เหมือนฉันร้องเป็นประจำร้องเรื่องคนเล็กกันหรือ
0: ค
1: นผมถึงบอกว่าเขาก็ลงตัวในแบบของเขาผมว่าอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของทั้งสองคนแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็มาเปิดสำหรับอัลบั้มนี้เอ้ยโศกโลกฟ้อนถือว่าเป็นอัลบั้มของปีถือว่าเป็นอัลบั้มปี69หรือเป็นอัลบั้มปี70จริงๆแล้ว
0: ที่จริงแล้วอาจจะรวมกันเลยก็ได้นะคะ
1: เอามารวมกันเลยมั้ย
0: มารวมกันเลย
1: ถือว่าเป็น
0: 69 70
1: เอางี้เรียกว่าเป็นปีงบประมาณ
0: งบประมาณ
1: แบบรัฐบาลนะฮะหลังจากข้าราชการพอพ้นกันยาเข้าตุลาแล้วเขาจะถือว่าเป็นงบปีหน้า
0: อาจจะใช่ด้วยนะ
1: เป็นปีงบประมาณปี70ถือว่าเป็นแบบว่าอัลบั้มใหม่เข้าสู่ปี70เป็นปีงบประมาณใหม
0: ่
1: คือเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับพร้อมกับการไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมของเวียงนฤมลนะครับมันยังมีความเป็นเวียงนฤมลแต่ก็มีความล้ำๆและร่วมสมัยด้วยเหมือนกันในนี้ให้เราฝากถึงอัลบั้มนี้ครับนะสำหรับทั้งอีกหลายๆเพลงหรือถ้ามีเพลงหน้ามาคุยกันอีก
0: อุ้ยได้ค่ะยินดีมากค่ะ
1: เพราะผมอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่เราได้คุยกันเนี่ยแล้วเราได้ถามแล้วศิลปินที่เขาถ่ายทอดนอกจากเราได้ฟังเพลงแล้วเวลาที่เขาเล่าให้เราฟังว่าเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเขาอยากสื่ออะไรกับคนฟังคนรู้ว่าเพลงมันอินมากขึ้นนะครับนะผมมีบอกว่าช่วงนี้ให้เราได้ฝากเพลงเนี้ยนะครับพร้อมกับความตั้งใจในอัลบั้มเนี้ยกับคุณผู้ฟังชาวด้อมคนรู้ทุ่ง FM 103คลิปติดเพลงได้เลยเชิญที่กล้องนี้เลยลูก
0: กราบขอบพระคุณนะคะพี่น้องแฟนเพลงคนลูกทุ่ง FM 103นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ล็อกกี้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณ
0: พี่ท็อปด้วยฝากนะคะเวียงนฤมลขออนุญาตมาฝากผลงานเพลงนะคะในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนแล้วก็ผลงานเพลงในอัลบั้มนี้แล้วก็อีกผลงานเพลงที่ผ่านมานะคะสำหรับเวียงนฤมลเองค่ะก็ยังขอได้เสมอแล้วก็ฝากชื่อเวียงนฤมลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆทุกคนเลยนะคะเวียงก็อยากจะให้ทุกคนมาชม MV สวยๆมาให้กำลังใจสำหรับทีมงานพี่ๆทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยพี่ๆ PR ที่ร่วมใจกันที่จะ
1: นะ
0: โปรโมทอัลบั้มให้
1: มีใน
0: ทุกๆภาคส่วนนะคะก็เป็นกำลังใจให้เวียงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ช่องทางการติดตาม
0: ช่องทางการติดตามก็ติดตามได้ทางช่อง Grammico Official แล้วก็ Facebook ของ Grammico หรือว่าช่องทางทุกๆช่องทางใน TikTok หรือทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนเพลงเ
1: ซิร์ชว่า
0: เวียงนฤมล
1: ภาษาไทยเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะก็จะครบเลยนะ
1: ก็จะเจอเลยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูไปชมส่วนใหญ่เลยไอ้ที่มันเป็น official หรือว่าเป็นของเราเองเลยด้วยเนี่ยเราจะลงเกี่ยวกับอะไรไปแสดงหรือว่าอะไร
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ของเวียงก็จะมีแสดงหน้าเวทีแสดงสดหน้าเวทีแล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็การโคเวอร์ต่าง
1: ๆนี่เพราะฉะนั้นก็ไปชมกันได้รวมทั้งบรรยากาศนะครับเวลาที่เราไปโชว์หรือไปอะไรอย่างนี้เลยด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องทางต่างๆของน้องวันนี้ขอบคุณมากนะฮะได้ถือเป็นการเจอครั้งแรกแล้วก็คุยกัน พลิดเพลินเจริญใจเลยด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็ถือว่าคุยกันจนเนี่ยรอให้ฝนมันเบาๆหยุดละจะได้เดินทางต่อได้ยังปลอดภัยไม่ได้เป็นห่วงหนูเป็นห่วงคน
0: หัวเปียก
1: เลยหัวเปียกแซวเล่นเป็นห่วงทั้งคู่นะครับนะวันนี้ขอบคุณน้องเวียงมากเลยด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งเวียงกันไปเลยนะครับนะด้วยซิงเกิลล่าสุดแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงเปิดอัลบั้มล่าสุดของเขาครับกับเพลงที่ชื่อว่า
0: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับผมไปก่อนจ้า
0: เปิดไมค์เมาส์

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: แจ้งข่าวจากทางวัชรพลครับนะผู้สื่อข่าวลมฟ้าอากาศสุรกี้วันนี้ตอนนี้หยุดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทางวัชรพลอาจจะมืดๆครึ้มๆโอ้โหฟ้านี่แบบเสียงนี่ฮึมฮึมเมฆนี่ฮึมเมฆนี่ก้อนล่มตกหน่อยเดียว
2: เซอร์ไพรส
1: ์เนี่ยครับช่วงนี้เขาจะเน้นเล่นใหญ่รัชดาลัยแต่ว่าไม่ได้บอกให้ทุกคนประมาทนะอย่างที่บอกทุกคนนะครับว่าตื่นตัวได้แต่อย่าถึงขั้นตื่นตระหนกนี่ดูพี่จีสิครับขนาดบ้านน้ำท่วมหายไป1ชั้นนะครับยังชิวๆเลยนะครับบอกว่าทักทายจ้านะมานี่เกือบใกล้เที่ยงเลยด้วยนะไม่รู้แถวบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้บ้านบึงแดดจ้านี่เห็นไหมฮะส่วนทางวัชรพลตอนนี้ครับก่อนหน้านี้มืดตึ๊บเสียงฟ้าร้องกระหน่ำแต่ว่าหันออกไปตอนนี้ฝนหยุดเป็นที่เรียบร้อยที่อื่นล่ะครับเป็นยังไงบ้างพี่จีบอกว่ามาทำงานแล้วด้วยจ้ะอ้าวนะใครอยู่ที่ไหนเที่ยงนี้ยังไงก็ขอให้หยุดตกก่อนด้วยนะครับทุกคนจะได้ไปทานข้าวได้อร่อยอร่อยไม่เปียกสบายใจสบายใจเลยจ้า
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินก็ตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check

0: ช่วงนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าฝนตกหรือว่าอะไรแขกนะฮะเรือมาเยือนชานเราตลอดทุกวันเลยนะครับพรุ่งนี้คุณนกลำยองหนองหินห่าวครับกับซิงเกิลนี้เลยครับเหนื่อยแท้เนาะแต่ท้อบ่ได้ครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งซาวเช็คพรุ่งนี้จะมาเจอกับเราด้วยครับกับช่วงเวลาของเปิดไมค์เมาส์นี่แหละจ้า
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: เอามาครับคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ฟังทุกท่านครับนะใครยังไม่มีข้าวรีบสั่งข้าวด่วนๆเลยด้วยครับไม่ใช่ข้าวกินกลางวันนี้นะหมายถึงข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละครับตุนไว้ก่อนได้เลยด้วยเช่นกันกับข้าวตรานกกระเรียนและคิวไลฟ์ครับผีหลอกยังไม่เท่ากับโปรหลอกผีในเดือนตุลาคมนี้เดือนแห่งฮาโลวีนครับจัดโปรสุดคุ้มข้าวหลากหลายชนิดราคาพิเศษเพียบครับหุงกินเองที่บ้านจะซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็ได้หรือถ้าใครเป็นร้านอาหารหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับนะที่เป็นร้านต่างๆสามารถซื้อไว้ได้ด้วยเช่นกันนะฮะสวัสดีคุณรดาช็อปนะฮะและคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับนะซื้อครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีครับสำหรับข้าวตาลนกกระเรียนและคิวไรซ์กับร่วมกัน UV 1รายชื่อ1สิทธิ์เท่านั้นเลยซื้อครบ5กิโลครับรับทันทีครับข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับขนาด500กรัมครับจำนวน2ถุงกันเลยด้วยซื้อครบ10กิโลกรัมครับรับทันทีข้าวหอมมะลิ 100% นะครับใหม่ต้นฤดูข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแดงครับขนาด500กรัมอีก3ถุงครับโปรมีถึงตั้งแต่31ตุลาคมนะครับถึง6โอ้โปรมีถึงสับคือสิ้นเดือนนี้นั่นแหละครับอย่าปล่อยให้โปรหลุดมือสั่งได้เลยด้วยครับนะไม่ว่าโดยช้อปปี้ Lazadaหรือใครที่มี LINE @ Q Diary อยู่แล้วก็สามารถนะครับเข้าไปถามได้เลยข้าวตานกกระเรียนกินกับน้ำพริกแม่ลินดาพี่แหม่มบอกว่าอร่อยสุดยอดเลยจ้ะน้องกี้น้ำพริกตาแดงครับสูตรพิเศษโฮมเมดน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาสั่งได้เลยครับที่เบอร์0984612365ย้ำครับ0984612365อร่อยพี่แม่งเพิ่งได้กินนะฮะสั่งไปตั้งนานแล้วนะครับ0984612365โทรไปสั่งได้เลยจ้ะ

0: วันนี้หมดเวลาแล้วครับหัวใจรีไซเคิลปุ้ยกระสินดิษจ้าที่อื่นนะครับแจ้งข่าวมาแล้วรามคำแหงนะทำท่าว่าจะแรงสุดท้ายโปรยๆนะครับจากพี่บางซุปรามคำแหง 60/2 ท้องฟ้ามืดมาแล้วคลอง16จากกรุงเทพนี่แหละครับนะส่งต่อให้พี่สุวรัญญานะครับแถวๆลำลูกกาคลอง16เป็นที่เรียบร้อยคุณรณชัยฝนพรมนี่หยุดตกแล้วเลยด้วยนะครับนะพี่แมวบอกว่าตอนนี้ตกหนักนะครับน่าจะหยุดแล้วเลยด้วยส่วนพี่หนูพินบอกแถวๆลาดพร้าว101อุ้ยเอาของลงมาบางส่วนค่ะเดี๋ยวก็ยกขึ้นไปใหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องขึ้นลงๆหลายทีเอาไว้บนนั้นก่อนเลยครับเอาไว้ออกพรรษาเมื่อไหร่ค่อยเอาลงมานั่นแหละครับ
1: คนลุกทุ่ง
0: next
2: your music your request
0: พี่หมงแจ้งมามีนบุรีฝนตกหยุดแล้วด้วยครับกี้เที่ยงนี้ไปย่างย่างอะไรอ่ะแล้วก็ต้มมะระหมูด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนลดค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนช่วยผู้ประสบภัยและสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทรายังวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศตรงวันที่2ตุลาคม2569เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทั้งตำบลหัวไส่และตำบลบางจะเก็ดขอไปครับตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบเต็มพื้นที่กระแสน้ำไหลตัดผ่านถนนอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ล่องเรือออกจากด้านหลังวัดลาดบัวขาวหมู่6ตำบลหัวไซมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดพบว่าน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวและบ่อกุ้งของชาวบ้านจนกลายเป็นผืนน้ำต่อเนื่องทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงซึ่งหลายจุดยังเป็นพื้นที่น้ำลึกและเข้าถึงได้ยากจำเป็นต้องใช้เรือในการนำสิ่งของและอาหารเข้าไปช่วยเหลือตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับขบวนการลำเลียงไอซ์ยึดของกลางได้ล็อตมหึมากว่า600กิโลกรัมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: นายสินสุขถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมได้ของกลางยาไอซ์600กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เตรียมใช้รถเก๋ง2คันลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคกลางเพื่อส่งมอบให้กับเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปิดปฏิบัติการเกาะติดเฝ้าระวังและสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวเป้าหมายกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายทั้ง2คันขับผ่านจุดตรวจทับหลวงจังหวัดอุทัยธานีจึงได้ประสานตำรวจสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวางกำลังสกัดกั้นและออกตรวจค้นโดยพบรถยนต์คันแรกจอดอยู่บริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันมีนายกฤษดาเป็นผู้ขับขี่นายสินสุขนั่งโดยสารมาด้วยตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงกระจายกำลังค้นหารถยนต์เป้าหมายคันที่2จนกระทั่งพบจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีผู้ขับขี่จึงวางกำลังสังเกตการในพื้นที่โดยรอบกระทั่งนายสินสุขได้เดินย้อนกลับมาเปิดประตูและขับรถยนต์คันดังกล่าวออกไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าสกัดจับกลุ่มตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบยาไอจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในรถณัฐสุดาบรักษารายงานค่ะ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิทธนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
11: Presented by
12: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
13: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับหลายคนก็จะเริ่มล้างท้องกันตั้งแต่วันที่8วันที่9กันแล้วล่ะล้างท้องล่วงหน้า 1-2 วันนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นนะครับค่อยๆปรับสภาพแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับการกินเจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองส่วนการกินเจอย่างที่บอกครับว่าเริ่มกันในวันที่10ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมนะครับแล้วก็จะไปออกเจกันก็คือวันที่19ตุลาคมนี้นั่นเองทีนี้สิ่งที่ควรรู้ในเรื่องของการกินเจครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยอย่างแรกครับหลีกเลี่ยงการกินผักที่มีกลิ่นฉุนหรือว่าผักที่มีกลิ่นแรงนะครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งเลยงดสูบบุหรี่และดื่มเหล้าในช่วงกินเจในตรงนี้กันอีกด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับห้ามกินเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบนะครับหรือว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ไข่หรือว่าเลือดรวมถึงอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ตรงนี้ห้ามเอาไว้และก็ห้ามกินอาหารที่มีรสจัดนะครับเพราะว่าอาหารในกลุ่มนี้ก็จะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายทำให้ทำงานมากขึ้นและจะทำให้จิตใจไม่สงบในช่วงกินเจในขณะเดียวกันห้ามกินอาหารของคนที่คนปรุงนั้นนะครับไม่ได้ถือศีลกินเจข้อนี้แหละที่ทำให้คนถือศีลกินเจต้องอยู่รวมกันนะครับในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมตัวกันอยู่อย่างเช่นโรงทานศาลเจ้าต่างๆที่มีการจัดงานในขณะเดียวกันครับถ้วยชามที่ใช้ใส่อาหารจะต้องไม่ปนกันนะครับและก็ข้อต่อมาเลยงดดื่มสุราและก็ของมึนเมาและห้ามดับตะเกียงทั้ง9ดวงอันนี้ที่ศาลเจ้าสำคัญมากนะครับเพราะว่าในทุกๆปีครับในช่วงกินเจแบบนี้ศาลเจ้าต่างๆก็จะมีการจุดตะเกียง9ดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนจึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการกินเจตรงนี้นะครับก็เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและก็ยังได้ทำบุญชำระล้างจิตใจให้สะอาดไม่เบียดเบียนสัตว์โรคนะครับสัตว์โรคต่างๆรวมไปถึงนะครับกินเจเพื่อละเว้นกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะใครกินเจกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่ line @ @DJKLTFM ได้เลยครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณโสภณครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันนะครับวันนี้ในช่วงเช้านะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ในช่วงเช้ากันก่อนนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณฉวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นการประชุมต่อเนื่องค่ะในวันที่7ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวรายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังมีสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำไม่สามารถที่จะระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดเนี่ยได้ระดมกำลังมาช่วยกันอย่างเต็มที่แม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงที่อำเภอบางบานอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมค่ะ
1: ครับถึงแม้ว่ากระแสข่าวนะครับแล้วก็ความสนใจนี่จะไม่เข้มข้นนะเท่ากับน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่จะต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเป็นรายชุมชนว่าใครนะครับยังไม่เข้าถึงการช่วยเหลือใครเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นจะต้องอพยพออกมาจึงต้องเร่งพาออกมาให้ได้และศูนย์พักพิงนะครับหากมีอะไรที่ขาดเหลือก็ขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้สำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับในขณะนี้ก็รายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วนะครับประมาณ600รายโดยจะเริ่มทยอยโอนไปเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมาพร้อมเน้นย้ำนะครับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายอำเภอก็จะต้องสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังปภ.ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าเนื่องจากงบประมาณนะครับในส่วนของการเยียวยานะครับสำนักงบประมาณก็ได้รับอนุมัตินะครับจากคณะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เงินนะครับก็ได้จัดสรรมาให้ทางปภ.แล้วก็ปภ.ก็ได้โอนงบประมาณนี้นะครับไปยังธนาคารพร้อมที่จะจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายอันนี้ก็ตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการที่ท่านได้สั่งการมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือเร่งส่งเข้ามาและเร่งโอนกลับเข้าไปนะครับซึ่งปภ.ก็ได้ประสานกับธนาคารอมสินก็ขอให้ธนาคารนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเรียกโอนเงินไปยังประชาชนนะครับซึ่งก็ไม่น่าว่าจะใช้เวลานานก็โอนไปยังบัญชีต่างๆแล้วก็ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆนะครับก็ให้จบที่ปภ.ไม่ใช่ว่า ส่งไปที่ออมสินแล้วก็ไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังนี่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นก็ให้เชื่อถือนะครับปภ.เป็นเจ้าของหลักคือว่าเจ้าของบัญชีหลักนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วครับ
2: ค่ะในช่วงท้ายของการประชุมนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังได้เน้นย้ำค่ะสำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดน้ำท่วมหรือว่าในขณะนี้น้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงนายกอบจ.เพื่อที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนที่จะต้องย้ายที่พำนักอาศัยมาอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆด้วยมาตรฐานสูงสุดที่จะทำให้ได้รับความสะดวกถูกสุขอนามัยตามที่ได้มีการตกลงหารือกันไว้ค่ะ
1: นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับในช่วงวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็มีกำหนดการนะครับในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเตรียมกำลังและเครื่องมือตลอดจนการบูรณาการความพร้อมนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับกำหนดการสำคัญนะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:40 นาทีค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะคะจะไปตรวจพื้นที่ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร.1ค่ะจากนั้นเดินทางไปยังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ที่ค่ายเสนานรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากมณฑลทหารบกที่42และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลากรมอุตุนิยมวิทยาขออภัยค่ะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: นะครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้สั่งการนะครับนอกจากนี้อีกประเด็นสำคัญนะครับก็คือจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมการรับมือกับแนวโน้มนะครับของสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตนได้เห็นประชาชนนะครับได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องของการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14ตุลาคมถือว่าเป็นช่วง10วันอันตรายดังนั้นนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอและจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและก็เมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนก็จะต้องเน้นย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ประกาศไว้ตลอดเวลานะครับอย่าให้กาดตกหรืออย่าให้การสื่อสารขาดตอนช่วงนี้นะครับภาคใต้ก็จะต้องเร่งรัดนะครับในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์ฝนก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ลงพื้นที่ไปที่เขตลาดกระบังนะคะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและที่สำคัญค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านได้ตรวจการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมกับมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะโดยรับฟังบรรยายสรุปค่ะจากการดำเนินการจากทางด้านของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับตรวจเยี่ยมชุดแพทย์รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกรมแพทย์ทหารบกนะคะที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เคหะร่ม9โซน10นะคะและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีการประสานความช่วยเหลือและร่วมหารือแผนปฏิบัติต่างๆกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ส่งผลนะครับให้เกิดน้ำท่วมขังท่วมบ้านเรือนประชาชนกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนซึ่งกองทัพบกนะครับก็ยังคงติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบูรณาการนะครับกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในทันทีโดยได้เตรียมกำลังพลนะครับอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมนะครับสำหรับการรองรับสถานการณ์รวมทั้งการวางแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความสูญเสียต่อประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดครับ
2: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกองทัพบกเนี่ยได้มีการระดมสภากำลังและจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอย่างครอบคลุมในทุกมิติโดยมีทางด้านของผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์อย่างเช่นเรือยางเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและที่สำคัญนะคะการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุอันนี้ก็ด้วยนะคะที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็ให้ดำเนินการนะคะช่วยเร่งช่วยเหลือในเรื่องของการอพยพค่ะพร้อมกันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่เริ่มที่จะน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลภายหลังน้ำลดด้วยค่ะ
1: นะครับก็ล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายที่จะถึงนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกก็พร้อมคณะท่านก็จะได้ลงไปตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับเดี๋ยวมีภาพยังไงเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอต่อไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคริตอุจรัตน์นะครับแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับร่วมให้การต้อนรับและได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยมีพลเอกสุริยจุลนนท์นะครับประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายอารีวงอารยะนะครับประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแล้วก็มีนายไพรัตเพชรยวนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและก็ผู้ร่วมงานโดยจัดที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับ
2: ค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้กล่าวเปิดโครงการโดยเน้นย้ำค่ะว่าสังคมไทยมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมในให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงมิใช่เพียงการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่เพิ่มความรู้ความเข้าใจและสร้างความผูกพันต่อเพื่อนและครอบครัวอุปถัมภ์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4ของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันซึ่งประกอบด้วย3จังหวัดนะครับก็คือพังงาจังหวัดภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่ก็จะมีการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์นะครับจากทั้ง3จังหวัดจังหวัดละ20ครอบครัวที่มีความพร้อมนะครับในการดูแลเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาพำนักมาเรียนรู้สังคมใหม่มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆ ตลอดจนครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเพื่อเป็นการเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็นำความรู้เนี่ยพร้อมกับประสบการณ์กลับไปพัฒนาในท้องถิ่นของตนต่อไปครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของยอดผู้ที่สมัครพลทหารอาสากันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เนี่ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะก่อนที่เราจะมีการเข้ารายการเมื่อสักครู่นะคะคุณบุญยลิศก็มีการเช็คนะคะว่ามียอดผู้สมัครเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นประมาณ 12,522 นายนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเกิน 50% ของเป้าหมายนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหนึ่งในนี้จำนวนเป็นน้องเยาวชนอายุ18ถึง20ปีที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้นะคะรวมไปถึง ผู้สมัครกว่าครึ่งก็ได้มีการรับรู้ข้อมูลเนี่ยผ่านทางสัสดีซึ่งสะท้อนบทบาทสำคัญของเครือข่ายค่ะในพื้นที่ในเรื่องของการนำข้อมูลและโอกาสเนี่ยไปถึงน้องๆเยาวชนโดยตรงนะคะสำหรับโครงการรับสมัครพลทหารอาสาจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24 มกราคม 2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายนนะคะก็จะมีพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสที่เลือกได้ทักษะที่เพิ่มขึ้นประสบการณ์ที่มีค่าและเส้นทางสู่อนาคตที่กว้างกว่าเดิมด้วยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ฟังครับวันนี้วันอังคารนะครับช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับก็จะได้พูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลครับนักวิชาการและสื่อสารมวลชนตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมีฤทธิ์คุณสุภาพรนะครับก็ฝนยังตกยังต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็อุ่มอรไทยกันทั้งกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วก็ตามต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือและก็ภาคใต้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับได้ถวายถุงจากมูลนิธิโอเคราชประชานุเคราะห์เนี่ยครับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าประมาณจำนวนพันกว่าถุงเนี่ยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการเนี่ย20,000กว่าถุงนะครับแล้วก็เชิญพระราชทานจำนวนทั้งหมด300ชุดก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีในเรื่องของชุมชนในเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆที่ลาดกระบังก็ดีนะครับมีท่านพลากรสุวรรณรัตน์ท่านองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี่นะครับก็ได้มอบ10,000ถุงนะครับขออภัยครับทั้งหมด19เขตด้วยกันที่สะพานสูงทั้งคลองสามวาทั้งลาดกระบังทั้งสายไหมทั้งบางนาทั้งคันนายาบึงกลุ่มแล้วก็ว่าที่วัดพระศรีหลวงเนี่ยนะครับบางกะปิหลักสี่แล้วก็ที่ที่พหลโยธินนะครับแล้วก็พระขนงสวนหลวงจตุจักรนะครับหนองจอกแล้วก็วังเขนมินบุรีบางขุนเทียนที่คลองเดือนะครับแล้วก็ปทุมธานีนะครับก็ประมาณมอทั้งหมด20,000กระถุงได้ข่าวจากเมื่อคืนนี้ผมทราบว่าที่จังหวัดบาที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่8ริ้วนี่นะครับก็ท่วมหนักมากเป็นคลื่นทะเลนี่นะครับที่บางคล้าเนี่ยเพราะว่ามีแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางมะกงเนี่ยนะครับก็ไหลผ่านบางคล้าเนี่ยท่วมอย่างหนักมากเลยเนี่ยครับก็จนชาวบ้านบอกว่าเอามาเลยรับไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานในใจเนี่ยเข้าไปดูเลยเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันเนี้ยน่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดูแลแล้วเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในขณะเดียวกันที่คลองรังสิตก็เช่นเดียวกันนะครับระหว่างตั้งแต่คลอง2ไปจนถึงคลอง10กว่าเนี่ยก็น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หมดต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากไปสู่ทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุทกภัยเนี่ยช่วยไปดูแลพี่น้องประชาชนหน่อยเนี่ยนะครับบางมีคนมีผู้เฒ่าผู้แก่คนติดเตียงเนี่ยนะครับก็น้ำก็เรียกก็เคหะร่มเกล้าก็ดีเนี่ยน้ำยังขังอยู่แล้วก็มีฝนระลอกใหม่ตกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสาหัสสากันกันมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามท่านผลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจัดชัยวังชั่วเนี่ยนะครับได้มีการได้รับมีการที่จะประกอบงานพระราชพิธีพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเดือนธันวาคมปีนี้69เนี่ยนะครับและก็จะมีการและประสบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเรนทิราทราวดีนี่นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยระหว่างวันที่15-19ธันวาคมเนี่ยครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องคอยติดตามเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเจ้าพระพิธีเนี่ยคนไทยก็เฝ้ารอมานานมากแล้วเนี่ยนะครับก็วันที่15ธันวาคมเนี่ยพระยุพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะพระที่นั่นรู้สึกมหาปราสาทนะครับแล้วก็เวลา 17:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระบรมมาในไปยังพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นนะครับหรือประมาณสักเที่ยงครึ่งก็ได้นี่นะครับตามหมายกำหนดการบางส่วนเนี่ยถ้าถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับแล้วก็ในเวลา8โมงเช้าเนี่ยจะเก็บพระอัฐิของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับเวลา5โมงเย็นพระยุพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรื่องที่เราต้อง ต้องเรียกว่ามีการเตรียมตัวกันพอสมควรแล้วก็ช่วงเวลาต้นเดือนกุมภาพันธ์2570เนี่ยก็คงต้องรอการประกาศในเรื่องอะไรในเรื่องรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยก็เร่งสั่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคภายในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จต้องมีการเร่งระบายน้ำแล้วก็มีการรับมือในเรื่องฝนตกในเรื่องของระลอก2เนี่ยครับซึ่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแลในเรื่องของยารักษาโรคในเรื่องของเครื่องเวชภัณฑ์เนี่ยนะครับก็มีท่านอนุทินเนี่ยก็เร่งในเรื่องของเก็บในเรื่องของจัดตั้งศูนย์อพยพให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยและการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการระดมทรัพยากรและเครือข่ายเนี่ยให้เข้าพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับในฐานะที่คุณอัจฉริยะเนี่ยซึ่งเป็นประกระทรวงมหาดไทยสมันทรัตน์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลในกรณีดังกล่าวเลยพุ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็โอนเงินประมาณ 4,700 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับไปยังธนาคารออมสินแล้วก็เร่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ยขอเรียกว่าผ่านแอปเนี่ยพุ่งประมาณ1ครัวเรือนต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเลือกพื้นที่ให้ถูกต้องระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้นี่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนตกหนักคาดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะสูงสุดประมาณเกือบจะ8-2 เมตรเนี่ยครับเก็บขยะพื้นที่ประสบภัยพันกว่าชุดเนี่ยต้องมีการเร่งรีบช่วยดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวเนี่ยครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับมือฝนตกหนักใน2ช่วงนะครับก็จะมีการจัดเครื่องสูบน้ำเนี่ยปักหลักอยู่4เขตเสี่ยงเนี่ยครับซึ่งกทม.เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เขตเสี่ยงแต่ใจกลางกรุงเทพมหานครในน้ำไม่ท่วมนะครับก็ถือว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นน้ำท่วมที่ดักว่าของปี2500ในปี54เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราต้องมีการเตรียมตัวกันแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็บอกว่าอันนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดเลยเนี่ยนะครับคุณยุทธศักดิ์สุปศรเนี่ยครับอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็บอกว่าสำหรับน้ำท่วมกรุงเทพในปีนี้69เนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับคาดว่าอาจจะเสียหายเนี่ยนับหลายล้านบาททีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยบอกว่าผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยยังไม่ใช่ในเรื่องของtourism crisis เนี่ยในระดับประเทศนะครับจุดเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่ปิดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหรอที่เครื่องบินที่จะขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้กระเป๋าเนี่ยโอ้เต็มพิกัดเลยเนี่ยครับก็บ่นกันมากมายทีเดียวนะครับซึ่งกระทบต่อการเดินทางและทั้งนี้ก็ดูเรียกว่าหน้าของวันที่สุดก็คือจังหวะของเวลาและแต่ละพื้นที่ผลกระทบอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่อง image นะครับในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของความสำคัญต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลกันเนี่ยครับ
0: คร
1: ับสุดท้ายเนี่ยครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็บอกว่าต้องมีการเตือนกันว่าอาจจะมีฝนตกรอบใหม่และมีพายุลูกใหม่เนี่ยติดตามมาเนี่ยครับข่าวสุดท้ายจริงๆเลยจะมีการประชุมธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศใน IMF เนี่ยนะครับในซึ่งจะมีการสร้างโอกาสแล้วก็รายได้กระตุ้นเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในการเงินและการคลังระดับโลกเนี่ยนะครับในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นวันที่เรื่องที่เรามีการปิดถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับก็เราคงจะต้องดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับระหว่างวันที่12 ถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยน่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับทั้งหมดอยู่3วันด้วยกันครับท่านผู้ว่าครับก็เป็นข่าวเช่นนี้ทั้งหมดเนี่ยของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับก็ทุกวันอังคารพบกับท่านได้นะครับก็ปิดท้ายนะครับมาดูการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยส่วนสกัดกั้นนะครับของนบจส.24กองบังคับการควบคุมที่2กรมฐานราบที่13นะครับได้ร่วมกับสถานีเรือหนองคายนะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายนะครับก็ได้ทำการลาดตระเวนและก็เฝ้าตรวจหลังจากที่ได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบเรือกีบนะครับจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาในบริเวณริมแม่น้ำโขงแล้วก็ก่อนที่จะเร่งเรือกลับไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบนะครับพบว่ามีกระสอบสีดำนะครับจำนวน2กระสอบวางอยู่ก็ได้ตรวจสอบนะครับภายในก็พบเป็นยาบ้านะครับจำนวน 520,000 เม็ดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดของกลางนะครับแล้วก็ส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายนะครับพร้อมที่จะขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็การปฏิบัติการของกองกำลังชายแดนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนนครนายกชี้ต้องเร่งทำความเข้าใจและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกด้านอธิบดีปภ.ชี้ต้องทำความเข้าใจเร่งติดตั้งเรือผักดักน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพราะต่างฝ่ายต่างได้รับความเดือดร้อนว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ขณะที่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำถึงผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งนี้สถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกยอมรับว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลไปที่ปราจีนบุรีแต่ไปออกที่บางประกงซึ่งเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำไหลขณะที่เครื่องสูบน้ำทั้งสองของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆทั้งกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็มีการบริหารทรัพยากรกันแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าจะใช้อย่างเต็มกำลังและเป็นหนึ่งเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักงานเขตวัฒนาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสำนักงานเขตวัฒนาขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้บริเวณต่อไปนี้โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วยคลองแสนแสบคลองพระโขนงและคลองตันทั้งนี้ทางหน่วยงานจะคอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเช่นเดียวกับสำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวราวุธเร่งช่วยภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศเพื่อจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทขณะที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีโรงงานได้รับความเสียหายประมาณ 180-190 แห่งรวมมูลค่าราว 1,800 ล้านบาทโดยนายวราวุฒิกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้เร่งแยกกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะรายที่เครื่องจักรเสียหายทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและเงินลงทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์หลายยี่ห้อเพื่อขอความร่วมมือออกโปรโมชั่นหรือส่วนลดค่าซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
15: Next It's Radio Presented by
16: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
17: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอามอมรเทพที่คนลุกทุ่งเน็กซ์นะครับในช่วงที่มีน้ำท่วมที่ผ่านมาใครเจอปัญหาป้ายทะเบียนรถหลุดบ้างสารภาพมาซะดีๆนะครับไม่แน่ใจว่าในดีเจของคนลุกทุ่งเองเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าแฟนๆด้อมคนลุกทุ่งเจอปัญหาแบบนี้ฟังกันให้ดีๆครับเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกครับได้แนะนำให้ประชาชนหากว่าขับรถในพื้นที่น้ำท่วมแล้วแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้นะครับที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งในการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอเพียงแค่5บาทเท่านั้นเอาง่ายๆคุณจ่ายไปเพียงแค่105บาทนะครับก็จะได้ในส่วนของป้ายทะเบียนใหม่ที่ทดแทนป้ายเดิมที่ชำรุดนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมกันแล้วอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยตรงนี้นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกครับฟังกันดีๆนะเบอร์นี้เลยครับ1584โปรดฟังอีกครั้งนะครับ1584ตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและตำรวจทลายรังพนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อติดตามการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกเหล่าทัพบริหารกำลังพลยุทธปกรณ์และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำให้เร่งปรับย้ายจากพื้นที่ที่ระดับน้ำลดหรือภารกิจใกล้เสร็จสิ้นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำสำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการโดยนำแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาปรับใช้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมแบ่งพื้นที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและเตรียมกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงกำลังพลเครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ยึดห้องพักในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร10ห้องรวบผู้ต้องหา15รายพบสมาชิกกว่า 1,000 คนพร้อมเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก10ห้องภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15รายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดิมทำงานอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายเข้ามาเช่าห้องพักดังกล่าวประมาณ3เดือนเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทโดยได้รับค่าจ้างคนละ 18,000 บาทต่อเดือนมีหน้าที่ซื้อบัญชี Facebook คนละ200บัญชีก่อนโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอำพรางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับกุมโดยมีนายทุนและผู้สั่งการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมตัวนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: อ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับมาเตือนภัยกันหน่อยดีกว่าล่าสุดนี้นะครับมิจฉาชีพก็ล้ำซะเหลือเกินเนาะล้ำยังไงรู้ไหมครับมาในรูปแบบพอดแคสต์ปลอมครับเพราะว่าล่าสุดนี้มิจฉาชีพก็อาจจะสร้างโปรไฟล์พอดแคสต์ให้ดูดีน่าเชื่อถือและอ้างเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงพูดถึงธุรกิจแล้วก็โอกาสลงทุนที่ดูน่าสนใจรวมไปถึงจะมีการแนบลิงก์นะครับให้เข้ากลุ่มแชทหรือว่าช่องทางต่างๆเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเมื่อถูกดึงเข้ากลุ่มแล้วนะฮะก็อาจจะถูกชักชวนนะครับให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งถ้าหากว่าเจอคอนเทนต์ลงทุนนะครับแบบนี้ที่ให้เร่งตัดสินใจแล้วก็อ้างผลตอบแทนสูงหรือว่าพาออกจากแพลตฟอร์มไปเข้ากลุ่มส่วนตัวแนะนำว่าอย่ารีบโอนเงินเป็นอันขาดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยครับควรตรวจสอบตัวตนของผู้ชักชวนและข้อมูลธุรกิจจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ทุกครั้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนั่นเองครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

นลุกทุ่ง next สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจโทรุฑพลเผยบริษัทเว็บพนันสามีสสสุชาดาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราเซาและเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าจากการติดตามข่าวเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งหากมีใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราเซาในอเมริกาใต้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการขอแค่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank 2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank 2026โดยระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จิสดารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคม69เผยเห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาดินตะกอนโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำทางนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

มาถึงก็ได้เมตตามหานิยมก่อนเลยนะผ่านเพลงเพราะๆอ่อนช้อยเพลงนี้นะเมตตานะครับของแป้งร่ำสิวนารีครับไปสามโมงตรงครับที่คนลูกทุ่งเน็กบุ้ยกฤษดิษฐ์ก็ไม่ขาดไม่ลาไม่สายมาอีกแล้วนะครับนอกจากจะร่ายคาถาเมตตามหานิยมผ่านเพลงให้คนน่ารักเข้ามาตามนัดไม่พอนะตอนนี้ยังร่ายเวทนะให้ว่าโอ้ยน้องฝนเบาๆหน่อยเฮ้อเป็นห่วงเหลือเกินนะเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็พยายามรวบรวมเลยนะฮะรวบรวมพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมขังรอระบายแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับกะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอรับไม้ต่อจากน้องอาร์มมอนเทพแล้วเนี่ยต้องมาคุยสู่ฟังนะให้ได้ทราบกันนะครับว่าเส้นทางต่อไปนี้นะมีน้ำท่วมขังรอระบายแล้วถ้าเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะครับอย่างเช่นบริเวณโค้งฟิวเจอร์นะฮะหน้าโรงพยาบาลเปาโลหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักเมื่อเช้านี้ทำให้น้ำท่วมขึ้นสูงอีกนะครับแล้วก็รถติดด้วยนะครับท้ายแถวนี่นู่นเลยนะฮะเข้าเขตปากคลองรังสิตนู่นเลยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ใต้สะพานแก้วฝั่งเมเจอร์รถเล็กยังพอผ่านได้นะครับถ้าประตู4ฟิวเจอร์น้ำท่วมหนักกว่าเดิมแล้วครับเดินรถวิ่งได้ช่องทางเดียวด้วยในเลนขวาสุดนะครับรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่ก็มีน้ำท่วมขังรอระบายแต่ก็ไม่สูงมากนะครับบางกะปิยังไม่สูงมากนะฮะนวมินทร์เนี่ยตรงหน้าตลาดปฐวีกรนี่โอ้น้ำท่วมสูงแล้วนะครับแล้วก็ถนนพหลโยธินขาเข้าจากหน้าเมเจอร์รังสิตที่จะไปกลับรถใต้สะพานข้ามคลองรังสิตนะฮะน้ำท่วมสูงครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเลยทีเดียวนะครับแล้วจุดอื่นครับเป็นยังไงบ้างช่วยกันอัปเดตไปนะฮะฟังเพลงไปด้วยช่วยกันนะครับรวมถึงเรื่องฝนฟ้าด้วยนะคนน่ารักเป็นห่วงกันนะครับสวัสดีครับน้องจอยระดาบอกวันนี้เพชรบุรีชุ่มฉ่ำมากคุณพี่นกสมพิษพิศรัตนามาแล้วตั้งใจฟังนะร้องแล้วร้องอีกนะ

บอกว่าสุดยอดอ่ะสุดยอดมากๆเลยคนน่ารักที่ผมรักสมาชิกคนลูกทุ่งเนี่ยแหมอุตส่าห์นะสับขาหลอกนะตั้งแต่เรื่องซาวตอนเพลงแรกเข้ารายการก็แล้วชวนคุยให้แบบว่าเคลิ้มๆเผลอๆก็แล้วไม่มีใครเผลอนะ เปิดเพลงก้องห้วยไร่สอนกันปุ๊บนี่มากันพุบพับพุบพับเหมือนเดิมเลยนะโจทย์แรกวันนี้นะครับร้องแล้วร้องอีกนะสายแนนหัวใจนะครับก้องห้วยไร่แล้วก่อนนั้นก็คู่ของนะเอาเป็นว่าให้รางวัลก็แล้วกันนะที่ตั้งใจฟังกันมากไม่มีใครเผลอเลยรับไปทุกคนเลยครับลงกล่องสุ่มหมดเลยก็มีคุณพี่รณชัยนะครับน้องปลายตะวันป้าเผาพี่หมวยนะฮะน้องจอยระดาคุณพี่อ้วยพัฒนาการแล้วก็น้องนกชลิดาด้วยลงกล่องสุ่มเรียบร้อยครับทักทายไปที่คุณแม่จุกด้วยครับพี่จินปอเปียคุณแม่เอ๋อสกลนครพี่รัศมีบังซุปสวัสดีครับคุณพี่สนมพี่อ้วนพัฒนาการนะครับบอกว่าปุ้ยนะโพสต์รูปพระเอกหมอลำแล้วขอกรอนลำม่วนๆรอเสิร์งป้าแป๋วสวัสดีครับน้องติมติมนครปฐมบอกว่าฝนเพิ่งหยุดนะพี่คุณพี่จ๋าคุณพี่จ๋านะครับมาแล้วพี่รณชัยแล้วก็น้องปลายตะวันก็มาทักทายกันที่เหลือนะครับมาส่งเพลงมาช่วยกันจัดรายการโจทย์ต่อไปศิลปินคนไหนเพลงอะไรตั้งใจฟังนะจ๊ะได้มาเจอ

0: ไม่ทักรักไม่เกิดนะครับเฟียสซิลิวูดก่อนหน้านั้นนะครับให้นานกว่าที่เคยที่หลายคนชื่นชอบนะเวอร์ชั่นนี้ที่อิดอิสรพงศ์นะครับฟีเจอริ่งกับแป้งร่ำศิวานาลีด้วยไทเทนเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับนี่ชอบนะผมชอบที่นำมาคัฟเวอร์แบบนี้เนี่ยไทโทนเจนนะโปรเจกต์เนี่ยผมชอบและก่อนหน้านั้นก็ปฏิหารครับนุอนุกูลด้วยช่องทางการติดต่อของเราตอนนี้นะครับทาง LINE @DJKLTFM นี่น่าจะมีการอัปเดตระบบเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับอย่าให้มาพูดคุยกันส่งเพลงเข้ามาช่วยกันจัดรายการได้ครับที่ LINE ด้อมคนลุกทุ่งนะมาได้เลยนะส่วนเพลงเพราะเหมือนเดิมครับนะฮะส่งเข้ามาช่วยกันดูแลรายการได้เหมือนเดิมเดี๋ยวปุ้ยกสิทธิ์ก็บรรจงร้อยเสิร์ฟเหมือนเดิมเลยนะฮะเออเนาะผมดูจากรายชื่อที่เข้ามาติดต่อเนี่ยหลายๆคนเลยเนี่ยนะฮะจะเป็นแม่จุกเป็นน้องมกชลิดาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเนี่ยนั้นป้าแป๋วพี่อ้วนน้องปลายตะวันอะไรเนี่ยดูๆแล้วหลายคนเนี่ยได้ลิ้มชิมรสของน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาแล้วไหนไหนไหนลองคุยสู่ฟังหน่อยนะตอนนี้มาทางไลน์ด้อมคนลุกทุ่งหน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงถูกอกถูกใจยังไงบ้างนะครับหรือว่านะมีใครนำไปประยุกต์แล้วบ้างเอาไปทำอาหารเมนูนั้นเมนูนี้แล้วบ้างไหนไหนคุยสู่ฟังมานิดนึงสิครับถ่ายทอดกันหน่อยแชร์ประสบการณ์กันนิด
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อันดับที่2ในชาร์ตของเรานะครับที่ใครหลายคนเลยน่าจะรอคอยวันนี้เปิดเร็วหน่อยก็แล้วกันอ่านเกมไม่ขาดครับเพชรกทาวุฒิ

0: นี่ครับต้องแบบนี้สิถูกต้องเลยคุณแม่จุกฮะจะปื้มปริ่มเพลงลูกชายเพชรแต่ว่าตอนนี้ LINE แอด DJ KLT FM ของเราอัปเดตระบบอยู่นะฮะก็เลยส่งสติ๊กเกอร์มาปื้มปริ่มทางด้อมคนลูกทุ่งแทนนะย้ำนะฮะตอนนี้ช่องทางการติดต่อของเรานี่เปลี่ยนนิดนึงนะทาง LINE นะมาทางLINE ด้อมคนลูกทุ่งก่อนชั่วคราวนะให้ LINE DJ KLT FM อัปเดตระบบแป๊บหนึ่งนะครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทุกอย่างครับจิงเกิลสรุปให้เราแล้วนะครับว่าน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยนะฮะพอยต์หลักของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของดูแลควบคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะไม่ให้สูงนะครับลดความเสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของเบาหวานแล้วก็ควบคุมระดับของไขมัน LDL หรือว่าไขมันเลวในเลือดในหลอดเลือดนะครับเพื่อป้องกันให้ไขมัน LDL หรือไขมันเลวเนี่ยไปอุดตันตามหลอดเลือดทำให้เกิดในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองได้นะครับซึ่งหลายคนเลยนะสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กของเราเนี่ยที่เขามีปัญหาสุขภาพนะครับเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงนะครับความดันโลหิตสูงหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยหลังจากที่ดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ถึงเดือนดีเลยนะพอไปเจาะไปตรวจดูเนี่ยค่าต่างๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากดูแลสุขภาพด้วยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับออเดอร์เลย02-857-5119นะครับ02-857-5119โปรดีๆครับ3กล่อง999บาทนอกจากนี้นะฮะใครที่ออเดอร์น้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับหรือว่าอาบาโลนคอลลาเจนน่ะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะครับทุกออเดอร์เลยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีการจัดงานปีใหม่นะฮะสนุกร่วมกันเลยกับทีมดีเจของเราทุกคนเลยนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารครับพบกับศิลปินรับเชิญด้วยนะที่จะมาร่วมปาร์ตี้แบบใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นทุกออเดอร์เลยมีสิทธิ์ลุ้นครับที่จะได้เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของเราในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับอ้าว02-857-5119 02-857-5119หมายเลขนี้ครับออเดอร์กันได้
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: นี่คือพีชปณภานะครับซิงเกิลนี้ของเธอนำมาซาวด์เช็คให้ได้รู้จักกันรักจบที่ลพบุรี
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: ตอนนี้สลับช่องทางการติดต่อนิดนึงครับ LINE @DJKLTFM กำลังอัปเดตระบบอยู่นะครับมาทาง LINE ด้อมคนลูกทุ่งก่อนนะครับสามารถส่งเพลงเข้ามาช่วยกันจัดรายการแล้วก็แนะนำเพลงได้เหมือนเดิมนะครับพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าสภาพการจราจรนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้หลายคนบอกว่าอยากเต้นแล้วใช่ไหมเออนะชั่วโมงที่2เรามาเต้นเรามาเซิร์งกันเพลงไหนดีมาส่งมาเลยครับทางไลด้อมคนลูกทุ่งนะฮะวันนี้นี่ก็สนุกสนานมากเลยนะช่วงเปิดไมค์เมาส์นะฮะเวียงนฤมลใช่ไหมเวียงนฤมลก็มาพูดคุยกันนะแล้วก็มีขอมาด้วยสำหรับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาฟ้อนมาซื้อกับเพลงนี้1เพลงแล้วผมจั่วหัวให้แล้วนะ1เพลงจะสานต่อด้วยเพลงอะไรล่ะครับมาเลยนะหลายด้อมคนลูกทุ่งเพลงเต้นๆเซิงๆส่งมาคอยท่าก่อนได้เลยนะครับส่วนร้านนี้มีไทยเชฟนะฮะตอนนี้รีบเลยนะครับเพราะว่ากิฟต์การ์ดจากไทยเชฟรออยู่เดือนละ4รางวัล นะครับสอดสายสายตามองนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไทยเชฟเนี่ยมีวางขายที่ร้านไหนนะฮะเห็นแล้วเนี่ยปุ๊บถ่ายคลิปเลยนะครับเป็นคลิปแบบเห็นหน้าคนถ่ายหรือว่าจะเซลฟี่หรือว่าจะให้เพื่อนถ่ายให้หรือว่าไม่เห็นหน้าคนถ่ายก็ได้นะสำคัญคือต้องบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยมีวางขายที่ร้านไหนชื่อร้านอะไรแถวไหนย่านไหนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะครับถ้ามีชื่อตลาดบอกชื่อตลาดด้วยครับโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวครับติด #ThaiChef X คนลูกทุ่งนะครับให้กรรมการ ThaiChef ก็เห็นพิจารณาว่าคลิปเราโดนใจไหมถ้าโดนใจรับไปเลยครับรับไปเลยนะฮะกิฟต์การ์ดจาก ThaiChef ซึ่งแจกกันเดือนละ4รางวัล นะครับอย่าช้าครับอย่าช้านะฮะรีบถ่ายคลิปรีบโพสกันเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเต้นกันเซิงกันเพลงไหนลายด้อมคนลูกทุ่งเอาเพลงมาคอยท่าเลยคนน่ารัก
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง Next It's Radio
2: Presented by Avalon Collagen
3: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือแม่ของร้านช้างรับทุน 23.84 ล้านบาทพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านน้ำในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างสำหรับดำเนินงาน2โครงการโครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกระหว่างประเทศไทยและเมียนมาและโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแม่ของล้านช้างรวมวงเงินประมาณ 23.84 ล้านบาทจะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคทั้ง2โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในความตกลงโดยสทนช.จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกำกับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาและงบประมาณพร้อมรายงานความคืบหน้าและการใช้เงินทุนให้ฝ่ายจีนทราบอย่างน้อยทุก6เดือนและตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนางสาวลลิดากล่าวว่าสทนช.ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศกองปราบแจ้งตรวจศูนย์พักพิงกาญจนบุรีหลังผู้เสียหายร้องเรียนเร่งสอบครอบครัวตรวจใบอนุญาตคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ชินยกหินผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามชี้แจงการเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยยืนยันว่าเป็นการเข้าตรวจสอบไม่ใช่การเข้าค้นเนื่องจากทางศูนย์ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนเบื้องต้นตำรวจนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายและผู้พักพิงรายอื่นตรวจสอบทั้งเรื่องการรับตัวเข้าพักการดูแลและใบอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.5เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่พร้อมเตรียมเรียกบุคคลในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำตัวผู้เสียหายเข้าศูนย์และการรับตัวส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นดังกล่าวขณะที่ศูนย์แบ่งผู้พักพิงออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนภาพในห้องที่มีกรงเหล็กยังต้องตรวจสอบว่าใช้สำหรับผู้พักพิงประเภทใดโดยตำรวจจะให้ผู้เสียหายชี้จุดที่เคยพักเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไปพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นฮะวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นะครับวันอังคารวันที่2ของการทำงานในสัปดาห์นี้ก็กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับในรายการของเรามีหลากหลายประเด็นเนื้อหาที่นำมาพูดคุยแล้วก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของความห่วงใยไปถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะแต่ว่าที่พูดคุยกันเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ห้องประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภานะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้มีการตอบกระทู้คำถามของพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนะครับสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่เรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจมีอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลตำรวจโทรุทธพลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านบอกอย่างนี้เรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่หลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเราเผชิญเท่านั้นท่านบอกอย่างนี้บอกว่าปัจจุบันนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนที่อายุต่ำกว่า25ปีเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษารวมจำนวนประมาณ 49,000 คนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็มันสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันนี้นะครับปัญหายาเสพติดเนี่ยมันยังคงมีอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีในส่วนของน้องๆเด็กๆ เยาวชนเนี่ยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่ง 49,000 คนนะครับรัฐบาลก็ดำเนินการในการเร่งบำบัดรักษาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนเป็นอย่างมากนะครับให้ความสำคัญตั้งแต่การดำเนินการตั้งแต่การป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการคัดกรองรวมไปถึงการบำบัดรักษาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยเขาประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เน้นย้ำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เน้นการแก้ไขปัญหาทุกมิติด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดแผนระยะยาวตามนโยบายแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งครอบคลุมการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีการวางกรอบนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมๆทั้งหมดใน6ด้านด้วยกันอย่างแรกก็คือด้านการป้องกันนะครับอย่างที่2คือการปราบปรามยาเสพติดอย่างที่3คือการด้านที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์แล้วก็คดียาเสพติดนะครับรวมถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะต้องทำงานสอดคล้องกันนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ารัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในประเทศแล้วก็ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการเดินทางไปประเทศลาวแล้วก็เมียนมาในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อติดตามเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ประสานความร่วมมือในการจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำกับแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนะครับซึ่งก็มีการสนับสนุนในการจัดตั้งจุดตรวจแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็มีการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วเนี่ยยังได้มีการประสานให้กับผู้นำของเมียนมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ดำเนินการปราบปรามแหล่งยาเสพติดด้วยนะครับโดยหลังจากการประสานพบว่ามีการทลายแหล่งยาเสพติดหลายจุดในเมียนมาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการประสานหมายจับผู้ต้องหาโดยไทยได้ส่งหมายจับไปแล้วทั้งหมดเนี่ย33หมายด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดโดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการทำการบ้านมาเกือบ1เดือนเต็มท่านบอกอย่างนี้เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาบทลงโทษไม่ให้เกิดการเสพและการจำหน่ายยาเสพติดนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านได้มีการ
พูดถึงปัญหายาเสพติดขณะเดียวกันนะครับปัญหายาเสพติดที่มีการลักลอบข้ามแดนนะครับต้องผ่านบริเวณชายแดนเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็กองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกำลังของกองทัพบกยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะครับที่จังหวัดลำปางมณฑลทหารบกที่32ได้มีการร่วมกันกับในส่วนของสถานีตำรวจภูธรลำปางปลัดจังหวัดลำปางเขาแถลงการจับกลุ่มยาเสพติดในพื้นที่นะครับซึ่งก็ยึดของกลางเป็นยาบ้าได้กว่า 630,000 เม็ดนะครับคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 150,000 บาทแล้วก็จากการสืบสวนยังพบว่าขบวนการหรือว่าเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่ตอนในของประเทศตำรวจภูธรลำปางนะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลร่วมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ซึ่งก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดได้เรื่องยาเสพติดอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลากหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญนะครับซึ่งเป็นภัยร้ายตัวฉกาจที่บ่อนทำลายชาติแล้วก็อนาคตของเยาวชนด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราจำตัวเลขการสกัดกั้นยาเสพติดที่การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะครับได้มีการพูดคุยกันในช่วงของการสรุปผลการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับรอบ1เดือนที่ผ่านมาของเดือนกันยายนเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ถึง81ครั้งจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าคุณผู้ฟังฟังตัวเลขดีๆนะครับ39,971,300เม็ดอันนี้คือยอดยาบ้าอย่างเดียวนะครับไม่แปลกใจเพราะว่าแต่ละทีที่มีการจับกลุ่มเนี่ยได้หลักแสนแล้วก็หลักล้านเม็ดตลอดเนี่ยนะครับอันนี้คือรอบ1เดือนนะครับนอกจากนี้ก็มียาไอซ์อีกจำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีน410กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าการทุ่มเทมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นยาเสพติดเนี่ยเขาทำกันอย่างจริงจังต่อเนื่องในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณทหารที่ลาดตระเวนป้องกันสกัดกั้นสิ่งผิด

0: ตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Don't worry, it's all right.
2: เรื่องไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: Am I good at eating? Asks Bean. I will take a very big bite.
1: หนูบีนเก่งไหม? ข้าวคำใหญ่ๆ ตักใส่พูนช้อน.
0: But too big a spoonful makes all the hot rice fall off the side.
1: แต่ตักเยอะไป ข้าวใหม่ร้อนๆ หล่นตุ๊บเป็นก้อน หกเลอะกระจาย.
0: It's all right, sweetie. Take it slowly, says the teacher.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าค่อยๆตักนะจะได้ไม่หกคุณครูพูด
0: Now that everyone is busy, Bean willingly helps by filling up a bottle of water.
1: คนอื่นทำงานเก็บถ้วยเก็บจานวุ่นกันเหลือหลาย
0: It gets heavier and heavierSuddenly, the water spills everywhere.
1: หนูบีนกรอกน้ำทำเองง่ายดายแต่แล้วขวดทรายน้ำหกเลอะทั่ว
0: It's all right. Good boy. Thanks for your help and that spirit, says the caretaker.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะจ๊ะมามะช่วยกันพี่แม่บ้านพูด
0: Time for playground racing. Let's have some fun.
1: เพื่อนชวนแข่งวิ่งน่าสนุกจริงออกวิ่งสุดตัว
0: Little Bean trips over, bumping into his friends as they run.
1: หนูบีนพลาดท่าขาสั่นระรัวล้มกลิ้งไปทั่วชนเพื่อนขมำ
0: It's all right, honey.Just play carefully so you will be safe, says Auntie F.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าระวังด้วยนะจะได้ปลอดภัยป้า F พูด

0: After school, Bean practices writing his name.
1: กลับจากโรงเรียนฝึกวาดฝึกเขียนทบทวนความจำ
0: With a smile on everyone's face, Bean feels, what a shame.
1: ฝึกคัดชื่อเล่นใครเห็นยิ้มขำหนูบีนงึมงำชักไม่มั่นใจ
2: It's all right, kitty. Practice with me and do it again, says Uncle Kin.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าเขียนแบบนี้นะลองใหม่อีกทีลุงเคนพูด
0: Taking a warm bath, Bean put sweet scented shampoo on his hair.
1: อาบน้ำอุ่นๆแชมพูหอมกรุ่นสระเองแสนง่าย
0: Wash up, wash up. Ah, sting! Foam gets through everywhere.
1: ละเลงฟองฟูเข้าหูตาใหญ่น้ำตาเริ่มไหลไม่ไหวแสบจัง
2: It's all right, kid. Keep your head up and close your eyes, says Papa.

0: Bean puts on his new pajamas with a confused face.
1: ชุดนอนตัวใหม่หนูบีนหัดใส่ขอทำเองมั่ง
2: Is this left or is this right? Back or front? Oh, it's a mess.
1: สับสนซ้ายขวานี่หน้าหรือหลังช่างยุ่งนุงนางปิดหูปิดตา
3: It's all right, dear. Just stuck a little bit here. Give it another try,
0: says Granny.
1: นิดเดียวไม่เป็นไรจ้าใส่ด้านนี้นะลองดูอีกทีคุณยายพูด
0: Wind blows and rain drops heavily from the sky.
1: คำนี้เมฆครึ้มลมพัดกระหึ่มฝนตกเม็ดหนา
0: Boom! Boom! The thunder roars and lightning flashes. Bean cries.
1: ฟ้าร้องฟ้าแลบปลาแปลบซ่าซ่าหนูบีนผวาลุกขึ้นฉับพลัน
2: Mama, Mama, where are you?
0: Bean screams, terrified.
1: แม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนรีบมาหนูบีนร้องลั่น
0: Here comes Mummy.Let me hug you, sweetie. Don't worry. It's all right.
1: แม่มาทันทียิ้มปรีปลอบขวัญมามากอดกันไม่เป็นไรนะนิดเดียว

0: Don't worry, it's all right. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Willingly. W-I-L-L-I-N-G-L-Y. Willingly. Willingly.
1: เต็มใจ
0: Spill, S-P-I-L-L, S-P-L, spill.
1: Hope.
0: All right, A-L-R-I-G-H-T, all right, all right.
1: ไม่เป็นไร
0: Playground, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.O-U-N-D Playground Playground
1: สนามเด็กเล่น
0: Bump B-U-M-P Bump Bump
1: ชน
0: Practice P-R-A-C-T-ICe practice practice
1: ฝึก
0: shame s h a m e sh a m shame
1: หน้าอาย
0: again a g a i n a g e nAgain.
1: อีกครั้ง
0: Pajamas. P-A-J-A-M-A-S. Pajamas. Pajamas.
1: ชุดนอน
0: Mess. M-E-S-S. Mess. Mess.
1: ยุ่งเหยิง
0: Thunder. T-H-U N D E R Thunder
1: ฟ้าร้อง

0: Don't worry, it's all right. Story by Cho Cho. Illustrated by F. And published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยชอเชอร์ภาพโดย F. สำนักพิมพ์ Nanmi Books Kitty. เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ willingly willingly willingly willingly
0: เต็มใจ
1: spill spill spill
0: หก
1: all right alright all right all right
0: ไม่เป็นไร
1: playground playground playground playground
0: สนามเด็กเล่น
1: bump bump bump bump
0: ชน
1: practice practice practice practice
0: ฝึก
1: shame shame shame
0: หน้าอาย
1: again again again again
0: อีกครั้ง
1: pajamas pajamas pajamas pajamas
0: ชุดนอน
1: mess mess mess mess
0: ยุ่งเหยิง
1: thunder thunder thunder
0: ฟ้าร้อง

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับซึ่งก็หลากหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์กันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็ได้รับผลกระทบมากๆอย่างที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาบอกว่า9ตำบลของอำเภอเนี้ยนะฮะได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นถนนต่างๆเนี่ยถูกตัดขาดนะครับด้วยน้ำแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆกับพี่น้องประชาชนในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่ที่ทราบนะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ได้มีการนำกำลังพลเข้าดูแลช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันที่ไม่ว่าจะเป็นที่องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวที่ชายเชิงเซานครนายกต่างๆก็ได้รับผลกระทบในขณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ดูแลกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับในส่วนของฟิกเอทเซ็นเตอร์นะฮะล่าสุดเห็นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการพูดถึงการตั้งฟิกเอทเซ็นเตอร์ฟิกเอทเซ็นเตอร์คืออะไรนะครับฟิกเอทเซ็นเตอร์ก็คือการที่น้องๆอาชีวศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเยาวชนที่ร่ำเรียนอยู่ในวิชาสายช่างนี่แหละเขาได้ออกมาร่วมกันนะครับในการตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นก็เพื่อบริการให้การซ่อมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็จะดำเนินการหลังจากนี้โดยมีทั้งครูนักเรียนแล้วก็นักศึกษาอาชีวะเขาได้นำความรู้ทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้โดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาซ่อมฟรีนะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะกระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารว่าเขาจะมีการตั้งตรงไหนในพื้นที่กันบ้างนะฮะล่าสุดที่เขาออกมาพูดกันเนี่ยก็มีทั้งหมดนี่57แห่งนะครับทั่วประเทศซึ่งถ้าใกล้ที่ไหนสามารถที่จะนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะครับการน้ำร้อนหม้อหุงข้าวไมโครเวฟต่างๆที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียหายไปซ่อมฟรีกันได้นะครับรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ไปให้น้องๆเขาได้มีการตรวจเช็คสภาพดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าซ่อมได้เขาก็ดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับดูแลกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วมันประสบกับเรื่องของน้ำที่มันเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะครับล่าสุดในทางด้านของนายเจเศษไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่รังสิตปทุมธานีนะครับบูรณาการความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ไหนที่เกิดการเน่าเสียของน้ำเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะนำ EM บอนด์นะครับไปหยอดลงในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการน้ำเน่าเสียด้วยนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุวมาศเนี่ยเขาก็กำชับบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุณภาพน้ำแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะทั้งนี้นะครับการบูรณาการในครั้งนี้ก็มุ่งเชื่อมการดำเนินงานนะครับทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการฟื้นฟูแล้วก็การสื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะครับในส่วนของหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตลาดกระบังไม่ว่าจะเป็นที่หลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงดูแลกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการนำยานพาหนะยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลลงพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางลงพื้นที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบหนักในห้วงที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับก็ได้ดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายหลังจากระดับน้ำในคลองสายหลักโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีลมมีแนวโน้มลดลงส่งผลทำให้การระบายน้ำเนี่ยก็ทำได้ดีมากขึ้นนะครับออกสู่คลองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการวางแนวทางในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องสูบน้ำจากพื้นที่ผ่านระบบคลองเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นคลองลำปลาทิวคลอง3แล้วก็คลอง4เพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังให้ได้โดยเร็วที่สุด
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกท่านตรวจเยี่ยมลงพื้นที่เขตลาดกระบังให้กำลังใจทั้งในส่วนของกำลังพลทหารที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับจุดแรกที่ท่านไปก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังไปรับฟังการบรรยายการรายงานจากผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานรับฟังนะครับผลกระทบของพี่น้องประชาชนแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจด้วยนะครับจากนั้นท่านก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังไปฟังภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนจากกรมกิจการพลเรือนทหารและตรวจเยี่ยมจุดบริการทางการแพทย์พร้อมสอบถามความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์แล้วก็การรักษาพยาบาลรวมถึงการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในส่วนพักพิงด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็กำชับไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้ดูแลเรื่องของยาเวชภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันโดยในช่วงท้ายนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกท่านลงพื้นที่เคหะล่มเกล้าโซน10ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกรมแพทย์ทหารบกพร้อมทั้งติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่สถานการณ์ได้ฟื้นฟูคลี่คลายนะครับหน่วยทหารก็เข้าทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงเพชรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศการฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันในช่วงของบทเพลงนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่ความพร้อมของกองทัพบกในการเตรียมรับทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2569กันบ้างนะครับที่จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกเข้ากองประจำการในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็ได้มีการตรวจเยี่ยมมีการเตรียมความพร้อมกันในหลากหลายพื้นที่แล้วซึ่งการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกเนี่ยเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่การคัดเลือกกำลังพลที่จะเป็นผู้ฝึกผู้ช่วยครูฝึกนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ฝึกรวมถึงครูทหารใหม่นะฮะจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทหารใหม่ตลอดจนมีความรู้ในมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนแล้วก็มาตรการป้องกันต่างๆนะครับในขณะที่ความพร้อมทางด้านหน่วยฝึกเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับจะต้องมีความสะอาดจะต้องมีอากาศที่ถ่ายเทห้องพยาบาลจะต้องมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนครบครันมีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ประจำหน่วยตลอดเวลารวมทั้งการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกนายในขณะนี้ก็มีการดำเนินการแล้วนะครับเพื่อให้การรับทหารใหม่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะครับซึ่งก็ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าฝึกด้วยความเข้าใจฝึกด้วยความปลอดภัยและไม่มีการสูญเสียนะครับโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่หรือที่เราเรียกกันว่าศูนย์ CCIR ยศทบนะครับเพื่อประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยต่างๆได้แก่กรมแพทย์ทหารบกสำนักงานพระธรรมนูญและกรมกิจการพลเรือนทหารบกในการให้คำแนะนำติดตามและก็รายงานผลการฝึกเพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะครับทหารใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการฝึกในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการทดสอบความรู้นะฮะต่างๆแล้วก็ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยในช่วงนี้เราก็จะมีการอบรมหลักสูตรโดรนหรือว่าอบรมหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับให้กับบรรดาครูฝึกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับในส่วนของน้องๆทหารกองประจำการต่อไปให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับน้องๆทหารใหม่ที่จะเข้ากรมกองในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พี่แบงค์พี่เอ็กซ์นะครับพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกนำถกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนเงินเยียวยาแล้ว600กว่ารายสั่งปลัดมหาดไทยประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่โอนเงินเพื่อความรวดเร็วย้ำตรวจสอบขั้นตอนให้จบที่ปภ.อย่าซ้ำซ้อนกำชับเฝ้าระวังภาคใต้10วันอันตรายกาดอย่าตกระวังฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้วราวุธเร่งรัดสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,500 รายมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมเร่งช่วยกลุ่มเสียหายหนักทั้งพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมเครื่องจักรขณะเตรียมหารือค่ารถยนต์ออกโปรโมชั่นช่วยลดค่าซ่อมรถจมน้ำให้ประชาชนรัฐบาลระดมครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะประจำศูนย์ Fix It Center และจุดบริการ57แห่งในพื้นที่อุทกภัยให้บริการซ่อมฟรีช่วยลดภาระประชาชนหลังน้ำลดปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสด้านกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งควบคุมต้นต่อคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้6ตุลาคม2569กรมชลประทานยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำไม่กระทบกทม.ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการรับมือฝนรอบใหม่11ตุลาคมนี้กรมปศุสัตว์เร่งขนย้ายฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีคาดวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนผ่านรายการดังพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งกรงเหล็กล้อมลวดหนามหลายจุดด้านอธิบดีสบส.เผยผลตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายชี้เตียงกรงห้องขังตามมาตรฐานไม่มีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ของสามีของไอเดียสุชาดาสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุราเซาเกาะเล็กๆในทวีปอเมริกาใต้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของไทยชี้หากมีเบาะแสโยงสแกมเมอร์แจ้งข้อมูล DSI ได้เลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องนายกเผยกรณีกาฬโรคจากรัสเซียยันกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการรับมือเฝ้าระวังเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันมีความเสี่ยงในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุเชื้อรั่วไหลในห้องปฏิบัติการโดยทางการรัสเซียยืนยันคุมสถานการณ์ได้แล้ว
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

เพลงนี้นี่ผมว่านอกจากความเพราะแล้วอีกหนึ่งเสน่ห์นะก็คือมีภาษาถิ่นอยู่ในเพลงนะเช่นคําว่าราชรีอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงราชบุรีนะครับหรือคําว่ารถเครื่องอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงรถจักรยานยนต์นะครับก็เลยมีเสน่ห์แล้วก็แหมชื่นชอบขอมาหลายข้อความทุกวันเลยก็ว่าได้นะสําหรับรักร้างราชรีนะครับเต๋าพารันวัฒน์ฟีเจอริ่งกับต้นข้าวสุปรียาด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณพิจิตรมานั่งเกล้าทักทายก็มานะครับตอนนี้ไปดูกันนิดนึงนะครับพื้นที่คลองหลวงปทุมธานีนะว่าจุดไหนเนี่ยท่วมบ้างระดับน้ำสูงแค่ไหนผ่านได้หรือไม่ได้นะครับก็มีถนนพหลโยธินคู่ขนานขาออกครับเขตติดต่อสภ.ประตูน้ำจุฬากิโลเมตรที่33จะถึงซอยประธานพรกิโลเมตรที่34นะครับมีน้ำท่วมขังสูงนะครับรถเล็กสามารถผ่านได้ช่องทางขวาสุดเท่านั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถนนพหลโยธินคู่ขนานขาออกครับหน้าไทยวัสดุถึงปากซอยคลองหลวง17ไวท์เฮาส์ครับนี่ก็น้ำท่วมขังสูงครับ 15-20 เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับรถเล็กสามารถผ่านได้ช่องขวาสุดนะครับต้องใช้ความระมัดระวังด้วยพหลโยธินคู่ขนานขาเข้าครับหน้าปั๊มบางจากตรงข้ามไทยวัสดุกิโลเมตรที่35นะครับน้ำท่วมขังสูงโออันนี้20ถึง25เซนติเมตรเลยนะฮะรถเล็กสามารถผ่านได้ช่องทางขวาสุดใช้ความระมัดระวังนะครับถนนพหลโยธินคู่ขนานขาออกครับบริเวณปากทางหมู่บ้านเอื้ออาทรกิโลเมตรที่44นะครับนี่ก็สูงประมาณ20ถึง25เซนเหมือนกันนะฮะรถเล็กสามารถผ่านได้ช่องขวาสุดใช้ความระมัดระวังสูงเลยนะครับถนนเรียบคลอง2ทางลอดใต้สะพานคลอง2มีน้ำท่วมขังนะครับรถไม่สามารถผ่านได้ตอนนี้ปิดชั่วคราวไปแล้วย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะร้องแล้วร้องอีกเล่นอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนช่องทางมาทางหลายด้อมคนลูกทุ่งนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะคนเดียวร้อง2เพลงเมื่อไหร่ส่งชื่อศิลปินมาเลยทีเดียวเชียวหลัก

ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะขนาดมีเหตุจำเป็นนะต้องเปลี่ยนช่องทางการเล่นช่องทางการส่งนะมาทางไลน์ด้อมคนลูกทุ่งแต่ก็ยังมีคนร่วมสนุกแล้วก็ไม่เผลอกันด้วยนะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับดาราจำเป็นแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คืนนี้พี่ขอนะฮะในเมื่อเก่งมากก็ให้ทุกคนเลยนะลงกล่องสุ่มไปเลยนะครับก็มีคุณพี่หนูพินด้วยนะฮะพี่อ้วนพัฒนาการพี่จินปอเปียป้าเภาแล้วก็คุณแม่จุกด้วยนะครับลุ้นกันช่วงปลายเดือนนะครับยังมีถามอยู่ว่าทำไมปุ้ยต้องมาช่องทางนี้ด้วยอ่ะทางด้อมขรุกทุ่งด้วยอ่ะทาง LINE แอด DJKLTFM เดี๋ยวตอนนี้อัปเดตระบบอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละนะก็ได้ใช้งานตามปกติแล้วนะตอนนี้มาสื่อสารกันทางไลน์ด้อมคนลุกทุ่งกันก่อนนะคนน่ารักที่ผมรักทุกคน

แหมช่วงหน้าฝนอย่างนี้นี่ทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดนี่กวนใจจังเลยใช่ไหมครับกำลังมองหาตัวช่วยกำจัดอยู่ใช่ไหมไม่ต้องลังเลแล้วแหละกังฟูนี่เลยครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงมากเลยที่สำคัญนะครับออกฤทธิ์นานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยไม่ต้องฉีดบ่อยๆนะพร้อมกลิ่นให้เลือกด้วยนะครับทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยหอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับถ้าต้องการแบบป้องกันยุงยาวนานเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดและยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะครับมีทั้งสูตรปกติและก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ทุกบ้าน

เซเว่นฮิตติดคำขอครับยังไงยังมีพื้นที่ว่างนะจ๊ะให้ส่งเข้ามาได้วันนี้ทางไลน์ด้อมคนลุกทุ่งนะครับส่งเข้ามาเลยอยากมีส่วนร่วมในเพลงเพราะเพลงไหนระบุมาด้วยนะครับเพลงนี้นะช่วงเซเว่นฮิตติดคำขอนะจ๊ะประมาณนั้นนะครับ

0: ล่าสุดตอนนี้นะครับทาง Line @DJKLTFM ครับอัปเดตระบบเรียบร้อยแล้วกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบข้อความนะที่ยังค้างๆอยู่ส่งมาเมื่อสักครู่นะครับใครอยากส่งเข้ามาร่วมสนุกนะ7 Hit ติดคำขอได้มาพูดคุยทักทายมาขอเพลงอัปเดตเรื่องฝนฟ้าหรือว่าน้ำการจราจรใดๆได้ทั้งนั้นตอนนี้ใช้งานได้แล้ว
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ไม่ค่อยอยากพูดทับเลยอ่ะช่วงเมาส์ออร์แกนตอนเอาท์โทรเนี่ยมีเสน่ห์ดีคนใช่ที่ใกล้กันเสถียรทำมือนะครับนี่คือแชมป์ในชาร์ตของเรานะฮะสวัสดีครับคุณตุ๊กตาด้วยบอกว่าฟังอยู่ประจำตลอดเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลาแชทมาวันนี้แชทเข้ามาทักทายด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้นี่เห็นข้อความของคุณพี่นกสมพิษนะทาง LINE @DJKLTFM ครับบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยออเดอร์อบรวนคาราเจนไป2กระปุกเลยนะครับนี่แหละครับนี่อีก1คนนะที่เป็น FC อบรวนคาราเจนเลยเพราะว่าอาการปวดเข่าปวดข้อเนี่ยทุเลาเบาบางลงนะฮะพี่นกสมพิษนะออเดอร์ประจำนะครับอย่างที่ทราบเลยครับว่าอบรวนคาราเจนเนี่ยเขาเป็นคาราเจนท้ายทูใช่ไหมครับที่อยู่ตามข้อต่อเราเนี่ยถ้าพร่องไปตามวัยตามเวลาจนถึงระดับหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยข้อต่อเราจะไม่มีตัวรองรับแล้วอะข้อต่อกระดูกเนี่ยพอเวลาเคลื่อนไหวร่างกายจะเดินจะนั่งจะลุกจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่เนี่ยข้อกระดูกเราจะกระทบกันเกิดความเจ็บปวดขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอบรวนคอลลาเจนเนี่ยมีหลายคนเลยที่เขาบอกว่าพร่องใช่ไหมฉันก็เติมสิเพราะว่าเขาเสิร์ฟตั้ง 120,000 มิลลิกรัมแล้วเป็นคอลลาเจนไทป์ 2อยู่แล้วด้วยก็ไปดูแลข้อต่อไงครับอาการก็ทุเลาเบาบางลงนะฮะ390บาท1กระปุกนะครับ2 3กระปุกก็ได้โปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นพี่นกสมพิษที่ตัวอย่างเลยนะครับเพิ่งออเดอร์ไปนี่เดือนตุลาคมใช่ไหมได้สิทธิ์แล้วได้สิทธิ์ไปลุ้นแล้วว่าจะได้เข้าร่วมหรือเปล่านะงานปาร์ตี้ปีใหม่ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับใครที่ออเดอร์นะอบรวนคอลลาเจนหรือว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้หรือว่าพฤศจิกายนนี้นะครับทุกออเดอร์เลยจะได้ลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะฮะปลายธันวาคมนี้นะครับซึ่งจะได้พบปะกับทีม DJ คนลุกทุ่งเน็กของเราทุกคนเลยอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วก็ศิลปินรับเชิญจะมาร่วมสนุกกันด้วยแบบใกล้ชิดเลยนะครับรับทั้งหมด20รางวัล20สิทธิ์ครับรีบออเดอร์เลยนะ02-857-5119 02-857-5119นะครับถ้าบอกว่าของเก่ายังไม่หมดก็ไม่เป็นไรอัลบาโลนคอลลาเจนหรือว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยเก็บได้ไม่เน่าไม่เสียนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check

0: อีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่ซาวเช็คไปแล้วกระแสไม่เลวเลยนะทำไมต้องเป็นเรานะฮะที่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์เนี่ยฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวด้วย
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound

และตอนนี้นะครับเซเว่นฮิตติดคำขอก็พร้อมแล้วด้วยหลังครบธงชาติชั่วโมงหน้านะครับรอฟังเพราะๆแล้วก็รอปลื้มปริ่มกันได้เพราะว่านี่คือผลงานของคนน่ารักทุกคนที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Yo, Vintage got the boom back
6: 7 hit ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7 เพลงต้นชั่วโมง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: ในวันที่ฝนตกนะครับวันนี้แล้วก็ในวันที่หลายพื้นที่หลายเส้นทางเนี่ยรถติดด้วยนะฮะ7เพลงเพราะๆที่ยาวๆไม่มีพูดคันชุดนี้เนี่ยคงทำให้ใจเย็นกันได้คงทำให้หิวใจได้บ้างนะครับแน่นอนแหละครับปุ้ยกสิดิษฐ์น่ะใส่กำลังใจไปด้วยทุกเพลงเลยนะครับนี่คือ7ฮิตติดคำขอในวันนี้นะครับพิเศษมีพิเศษด้วยคือเติมแรงใจไปมากๆด้วยแต่น้อย

0: 7เพลงนี้ก็มั่นใจได้แหละครับว่าทุกเพลงเนี่ยเพราะเปิดไปแล้วถูกใจใครหลายคนแน่นอนแหละครับอยากมีส่วนร่วมง่ายๆอย่างที่ผมบอกบ่อยๆนะชั่วโมง1 2 3เนี่ยก็ส่งเพลงมาแล้วก็ย้ำมานิดนะฮะวงเล็บมาหน่อยวันนี้นะร่วมสนุกช่วง7 Hit ติดคำขอคราวนี้ไปฟังท็อป10กันสักเพลงครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่แหละครับแนวเสียงแบบนี้แหละเป็นลูกถนัดลูกไม้ตายของพ่อหนุ่มคนนี้เขาฮะการทัศนะครับอยู่ในอันดับที่8ในชาร์ตของเราสุดแขนทศกัณฐ์ส่วนอัปโดนคาราเจนนี่ก็เป็นเรียกว่า1ทางเลือกเลยล่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่1ทางเลือกนะคือทางประจำของฉันนี่แหละฉันดื่มอัปโดนคาราเจนเนี่ยเป็นประจำประจำจะเป็น FC แล้วเพราะว่าปัญหาเรื่องสุขภาพการปวดตามข้อต่างๆหรือว่านิ้วล็อกเนี่ยทุเลาเบาบางลงได้เลยก็อย่างที่บอกเลยครับว่าคอลลาเจนไทป์2ที่อยู่ในอัปโดนคาราเจนเนี่ยเขาอยู่ตามข้อต่อเราครับทำหน้าที่เป็นตัวนิ่มๆหยุ่นๆรองรับนะครับไม่ให้กระดูกเรากระทบกันให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่ามีหน้าที่คอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามข้อเราแต่พอถึงวัยหนึ่งวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาพร่องไปจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีตัวรองรับแล้วอะไม่มีตัวคอยเฝ้าระวังแล้วก็เลยเกิดความเจ็บปวดแต่ว่าเติมไปเลยครับอัปโดนคอลลาเจน 120,000 มิลลิกรัมโอ้โหถึงทุเลาเบาบางลงแล้วครับ390บาท1กระปุก2 3กระปุกครับมีโปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น02-857-5119 02-857-5119กริ้งกลางออเดอร์กันเลยครับส่งถึงหน้าบ้านหัวบันไดเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัปโดนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัปโดนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัปโดนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
6: Sound Check

0: ในวันพรุ่งนี้นะครับสาวคนนี้เขาจะมาเปิดไมค์เมาส์กันซิงเกิลใหม่นะฮะเข้ากับห่วงช่วงเวลาตอนนี้เลยเมื่อยแทน่อแต่ท้อบ่ได้ลำยองหนองหินหาวครับติดตามรับฟังกันพรุ่งนี้11โมงครับแล้วก็ต้องอย่าลืมชนะสำหรับโปรพิเศษนี้นะฮะช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเราจะมีงานปีใหม่นะครับใครที่สั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนหรือว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสก็ตามนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตุลาคมนี้นะครับเท่ากับว่าคุณมีสิทธิ์ลุ้นแล้วล่ะนะลุ้นที่จะได้มาร่วมงานปาร์ตี้มีใหม่ปีใหม่ของคนลูกทุ่งเน็กของเรานะฮะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะได้พบปะกับดีเจของเราทุกคนเลยรวมทั้งศิลปินที่มาร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำนะครับว่าทุกออเดอร์ช่วงตุลาพฤศจิกายนนี้ถือว่าคุณมีสิทธิ์เข้าลุ้นแล้วเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่ง02-857-5119 02-857-5119ทุกออเดอร์เราคงได้เจอกันนะครับ
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: ครับปุ้ยกสิดิษฐ์หมดเวลาแล้วในวันที่อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะฮะแต่เรื่องของแรงใจแล้วก็เพลงเพราะจากปุ้ยกสิดิษฐ์ไม่มีปรวนแปรแน่นอนเป็นห่วงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้บ่าย3โมงตรงเราพบกันที่นี่คลื่นเก่าเวลาเดิมคนลูกทุ่งเน็กรักทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ

0: คนลุกทุ่ง Next 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Music Long Play Yo Let's
1: get started Gunner น้าผู้ใหญ่ก๊อฟชาย FT

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่6ตุลาคมนะคะ 19:00 น.เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะรับฟังเราได้สดๆผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะหรือว่าจะรับชมออนไลน์สดๆได้เหมือนกัน Facebook Live สถานีข่าวสนามเป้านะคะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้ต้องเตือนกันเพราะว่า 10-13 ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากซ้ำหลายพื้นที่เดิมค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแม่น้ำบางประกงล้นคันกั้นน้ำแจ้ง8อำเภอจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมการรับมือด่วนค่ะกรมชลประทานยืนยันนะคะเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำย้ำระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการระดับน้ำหน้าเขื่อนรับมือฝนรอบใหม่ 11-13 ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ประชุมครม.เองก็ขอเพิ่มนะคะสมุทรสาครเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีจี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะคุณผู้ฟังประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียนะคะเปิดภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีหลังมีข่าวแม่แจ้งความถูกลูกชายพาไปขังเอาไว้ซ้ำโดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นคล้ายกับห้องขังค่ะล่าสุดนะคะทางฝากฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขชี้ว่าผิดกฎหมายชัดเจนคาดว่าจะสั่งปิดได้แล้วก็เร่งสรุปผลในวันนี้เดี๋ยวสักครู่มาติดตามประเด็นทั้งหมดนี้กันค่ะ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางขณะเดียวกันกรุงเทพเองก็ยังมีฝนแล้วก็วนเวียนทั้งวันแนวฝนภาคเหนือภาคตะวันออกตอนนี้กำลังเติมน้ำลงมาอีกค่ะน่าจับตาทีเดียวก็คือพื้นที่สายไหมคลองสามวาแล้วก็หนองจอกส่วนมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแล้วก็ไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างรวมไปถึงมีน้ำจากนครนายกไหลลงมาสมทบทำให้บางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะคะคุณผู้ฟัง 2-3 เมตรเนี่ยก็คือประมาณแบบ2คนต่อกันเลยนะสูงขนาดนั้นเลยหลายพื้นที่ถูกตัดขาดนะคะขณะที่การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงยังน่าห่วงล่าสุดจิสด้าก็ได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมนะคะเผยสถานการณ์น้ำท่วมในปราจีนบุรีมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเนี่ยมันกว้างขึ้นค่ะครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่แล้วในตอนนี้เริ่มสถานการณ์น้ำท่วมกันที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะปราจีนเนี่ยคุณผู้ฟังคะระดับน้ำแม้ว่าจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าน้ำท่วมขังยังเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เส้นทางชุมชนขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งสำรวจแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีน้ำลดลงไปแล้วนะคะก็เข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่บริเวณโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรค่ะระดับน้ำลดลงจนเกือบที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงมากกว่า50เซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังตามถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณ4แยกสัญญาณไฟก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรนะคะ80 เซนเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้นะรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้มวลน้ำจากอำเภอปราจีนบุรีไหลลงมาสู่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ยังมีน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบอีกทำให้อำเภอบ้านสร้างกลายเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะหลายจุดถูกน้ำล้อมแล้วก็มีระดับน้ำสูงถึง 2-3 เมตรส่งผลให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะจังหวัดประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรในหลายเส้นทางนะคะในพื้นที่ปราจีนบุรีขณะที่การอพยพประชาชนก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าออกแล้วก็มาต่อรถบรรทุกก่อนที่จะเดินทางอีกกว่า40กิโลเมตรไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนศรีรักบำรุงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างที่อบจ.ปราจีนบุรีเขาใช้เป็นศูนย์พักพิงให้ชาวบ้านในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตส่วนแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะคะมวลน้ำก็จะไหลต่อไปที่ลุ่มน้ำบางประกงก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่มันจะไหลออกไปสู่อ่าวไทยขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกงค่ะมีการเปิดบานระบายน้ำเขื่อนทดน้ำบางประกงทั้ง5ช่องแล้วก็ยกบานขึ้นสูงสุดเลยเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่แต่ว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ท้ายน้ำมันกลายเป็นข้อจำกัดเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางประกงตอนนี้ในแต่ละจุดเนี่ยระดับน้ำมันสูงแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงแล้วอะค่ะก็ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนล่างลงไปสู่บางประกงแล้วก็ออกอ่าวไทยต้องทำควบคู่กับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วล่าสุดเองกรมชลประทานอัดคลิปวิดีโอชี้แจงชาวฉะเชิงเทรานะคะหลังเกิดข้อสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขื่อนบางประกงไม่ได้เปิดบานประตูทั้งหมดเพื่อระบายน้ำส่งผลให้ประชาชนฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักที่มีอยู่ตอนนี้ยืนยันค่ะกรมชลเขายืนยันเลยว่าเขื่อนบางประกงเปิดบานประตูระบายน้ำครบทุกบานในระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าน้ำทะเลหนุนสูงจึงระบายได้ช้าค่ะขณะที่เพจ Facebook ของจิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีล่าสุดถ้าดูข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมเผยให้เห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอมากกว่า 500,000 ไร่โดยมวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีขุ่นค่ะเป็นสีน้ำตาลขุ่น แสดงถึงกระแสน้ำที่มันไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนแล้วก็หน้าดินจากพื้นที่เกษตรตอนบนเนี่ยมันพัดเอาลงมาด้วยริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างหมายถึงกระแสน้ำมันยิ่งเชี่ยวค่ะจิสดาเขาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปทุมธานีก็ยังคงต้องระบายน้ำในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าบางชุมชนจมนานกว่า2สัปดาห์แล้วคือน้ำมันท่วมเยอะท่วมนานมา2สัปดาห์แล้วอะค่ะขณะที่หนองเสือเองก็ผันน้ำไปที่องครักษ์ไม่ได้ท่ามกลางปัญหาการจัดการน้ำที่กระทบพื้นที่ปทุมธานีนครนายกแล้วก็กรุงเทพมหานครเรื่องนี้ทางว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีบอกว่าการระบายน้ำในอำเภอหนองเสืออยู่ระหว่างการประสานกับจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันหลังเกิดความขัดแย้งในพื้นที่รอยต่อระหว่างหนองเสือกับอำเภอองครักษ์ก็เตรียมพิจารณาผันน้ำจากพื้นที่สาลักครุซึ่งก็เป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของหนองเสือเนื่องจากว่ารับน้ำจากทั้งนครนายกทั้งจากสระบุรีเบื้องต้นก็มีแผนเร่งผลักดันน้ำออกจากคลอง14แล้วก็ลงไปที่คลอง13ก่อนผันต่อไปที่คลอง6เป็นคลอง6วาสายล่างนะคะเนื่องจากตอนนี้มันไม่สามารถระบายน้ำไปทางองครักษ์ได้ล่าสุดเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นประชาชนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกกระทบกระทั่งกันนะคะกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองเรื่องนี้ได้สั่งการไปแล้วค่ะขณะเดียวกันก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคอยกำกับดูแลอยู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวที่สร้างความสะเทือนใจในสังคมกรณีมีการเปิดเผยภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีคือมันไม่ต่างจากคุกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะที่ยังมีความกังวลกันไม่น้อยว่าเขื่อนต่างๆจะยังคงกักเก็บน้ำไหวหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ทางกรมชลประทานยืนยันค่ะว่าเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำแล้วก็ย้ำว่าระบายน้ำไม่กระทบกรุงเทพมหานครคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะบอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานีแล้วก็นราธิวาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมมีแนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญค่ะถ้าดูในภาพรวมนะคะแนวโน้มมันลดลงอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางประกงลุ่มน้ำแม่กลองก็ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ที่สำคัญติดตามฝนในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอย่างใกล้ชิดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสถานการณ์น้ำโดยรวมมีแนวโน้มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงขณะที่เขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำก็ยังสามารถรองรับน้ำได้คุณธเนศยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากค่ะแล้วก็ยืนยันว่าน้ำที่ระบายออกไปจะไม่ได้ไหลเข้าสู่ลุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้อยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการจัดจราจรทางน้ำโดยลดการรับเข้าคือลดการรับเข้าไปที่คลองชัยนาทป่าสักที่มันจะไปเติมเข้าหน้าเขื่อนพระราม6อะค่ะซึ่งจากแม่น้ำป่าสักก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพัฒน์นะคะบริเวณคลอง13เอาไว้แล้วขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ยังคงที่40ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำเป็นการพร่องน้ำรอฝนนะคะโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองได้ลดการระบายน้ำต่อเนื่องแม้ว่าจะมีฝนตกมากบริเวณเขื่อนแควน้อยแล้วก็แควใหญ่แต่ว่าน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองยังลดลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้เองนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ประชุมนะคะแล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะจากภาคกลางเนี่ยภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสั่งเตรียมรับมือมรสุมกลางเดือนนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีใครชนะภัยธรรมชาติได้ชี้ว่าบทเรียนปี68ถ้าฝนมันตก2วันติดต้องอพยพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดตอนนี้รัฐบาลเขาคุมเข้มเลยนะคะกลางเดือนที่จะถึงเนี่ยจะต้องรับมือแล้วก็จะต้องมีแผนเผชิญเหตุที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็กลัวกันว่าฝนที่จะมาในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปซ้ำรอยสงขลาไปซ้ำรอยหาดใหญ่เนี่ย จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนกลัวแบบนั้นเอาจริงๆพอมันมีเขาเรียกว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันก็จะทำให้ฝนเนี่ยลดลงแล้วก็จะเปลี่ยนฤดูละอาจจะมีฝนตกมาในช่วงแรกๆได้แล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูหนาวนั่นแหละค่ะมันจะทำให้พื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนพอฝนมันตกเยอะในพื้นที่ภาคใต้หลายคนก็กังวลเรื่องของอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันซ้ำรอยหาดใหญ่เมื่อช่วงที่มันเกิดอุทกภัยใหญ่ๆนะคะรัฐบาลเขาก็มีแผนเผชิญเหตุรับมือตรงนี้คุณผู้ฟังคะและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณานายกใช้เวลาการหารือเนี่ยนะคะสั่งการเกี่ยวกับอุทกภัยกับครม.นานประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะส่วนใหญ่เน้นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็เข้าร่วมนะคะวันนี้ก็ออกช่วยเหลือบริการยกรถที่น้ำท่วมกระทรวงศึกษาก็ออกมาช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่นายกสั่งการให้ลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกนายกก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยนะคะให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่คุณพิพัฒน์เป็นประธานการประชุมในวันนี้ซึ่งก็พิจารณาช่วงที่มีการคาดการฝนตกเยอะๆในภาคใต้ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ตุลาคมมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานใน เรื่องของการดูแลฝนฟ้าอากาศปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคืออยากจะให้จัดทำข้อมูลให้กับประชาชนเข้าใจง่ายๆส่งไปถึงชุมชนแล้วชุมชนเขาก็จะได้ส่งต่อไปให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆเพราะบางครั้งภาษาอุตุนิยมวิทยาเข้าใจยากภาษาระบายน้ำของกรมชลก็เข้าใจยากเหมือนกันก็อยากจะให้ย่อยคำให้มันเข้าใจง่ายนะคะท่านนายกอยากให้สร้างการรับรู้ให้เร็วและมีประสิทธิภาพก็กำชับให้ทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งจัดทำทบทวนแผนเผชิญเหตุรองรับทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงขณะเดียวกันที่ประชุมครม.ยังได้ประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมแม้ว่าจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กทม.นะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการประชุมครม.โดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมนี้แทนค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะกรมการค้าภายในก็ต้องดูแลเรื่องของผักเรื่องของอาหารที่จะเริ่มขาดตลาดแล้วตอนนี้ทำให้คุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปดูที่มีการปลูกผักที่มันได้รับความเสียหายพื้นที่เกษตรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อยุธยานครปฐมแล้วก็ฉะเชิงเทราพอมันเสียหายหนักๆตรงนี้ทำให้ตลาดผักในตลาดลดลงเยอะมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการก็คือทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นเพชรบูรณ์โคราชในบางพื้นที่เนี่ยนะคะเอาผักตรงจุดเหล่านั้นเนี่ยมาแทนในตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงค่ะแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงกินเจที่กำลังจะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอาอีกแล้วพอเข้าถึงหน้าเจปุ๊บเนี่ยผักแพงอีกละขาดตลาดอีกแล้วก็ดำเนินการแบบนี้นะคะในส่วนของกรมการค้าภายในเขามีแนวทางที่จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาแบบนี้เพื่อให้ราคาผักมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่ค่ะโดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่ในระบบเป็นจำนวนมากกรมการค้าภายในก็เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆควบคู่กับการทำงานของกรมปศุสัตว์ในการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ยืนกรงนะคะโดยยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์เพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนแล้วก็มีการยืดอายุแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์ซึ่งก็คาดการณ์กันว่าปริมาณไข่ก็จะเข้าทดแทนได้เร็วที่สุดไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกก่อนจนถึงเดือนธันวาคมก็คือปลายปีเลยนะคะทางกรมการค้าภายในมีการเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ ฟาร์มขนาดใหญ่มาขอความร่วมมือตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาทแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกค่ะให้ช่วยเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตที่ได้รับผลกระทบกระจายตรงไปยังพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนรวมไปถึงจะมีการจัดสายเป็นสายตรวจนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเข้มเรื่องของสินค้าราคาป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนยากลำบากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ส่วนร้านธงฟ้าราคาประหยัดค่ะก็จะจัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะกรุงเทพจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะ 9-18 ตุลาคมส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดแล้วก็จะจัดในทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนเริ่ม16ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวถ้าจุดไหนมีบ้างกรุงเทพขายที่ไหนบ้างแล้วก็ต่างจังหวัดมีจุดตรงไหนที่เขาเปิดขายเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปกันได้ถูกนะคะทีนี้มาดูข่าวใหญ่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยค่อนข้างมากค่ะหลังมีการเปิดภาพเป็นภาพภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้พอมีข่าวว่าแม่ไปแจ้งความถูกลูกชายของตัวเองนี่แหละพาไปขังแล้วก็โดนทารุณบางจุดมีการทำกรงหนาแน่นเลยนะคะคล้ายกับห้องขังล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรพันตำรวจเอกจอมพลจุรุจิดำรงชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงนายอำเภอท่าม่วงลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่ศูนย์ผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะชื่อว่าโสธรชัย Nursing Home ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะที่มีการร้องเรียนกันว่ามีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเดี่ยวเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพัชรสกุลหรือว่าแมวคนเนี้ยเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารศูนย์เจ้าของศูนย์ก็พาเดินไปตรวจภายในศูนย์เลยค่ะพบว่าภายในบางจุดนะมีการทำรั้วเป็นลูกกรงจริงๆคล้ายกับห้องควบคุมจริงแล้วก็เป็นแบบที่ได้มีการเปิดภาพให้เห็นก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องมีห้องควบคุมที่หนาแน่นเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีอาการคุ้มคลั่งเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างก็จำเป็นจะต้องแยกผู้ที่มีอาการไปอยู่ในห้องขังดังกล่าวเมื่ออาการปกติก็ออกมาใช้ชีวิตปกติซึ่งเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกโรงเลยค่ะเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้แบบนี้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขอใบอนุญาตแล้วก็ต่อใบอนุญาตเป็นรายปีก็เน้นย้ำให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการการขอแล้วก็การต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่ข้อบกพร่องอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษเลยคือการเรียกดูประวัติการรักษาแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์ค่ะติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นไหมทรงตัวหรือว่าแย่ลงอย่างไรโดยกรณีที่เป็นข่าวเรื่องของการให้ยาเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือว่ายากดประสาทซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาถ้าเป็นจริงแบบนั้นถือว่าผิดกฎหมายเลยค่ะผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งประสานตำรวจเอาไว้แล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบข้อมูลส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวระหว่างตรวจสอบคุณพัฒนาบอกว่ารอรับรายงานจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจข้อเท็จจริงก่อนกรณีการสั่งปิดถาวรเนี่ยเบื้องต้นดูจากภาพถ่ายน่าจะเป็นการกระทำผิดแน่นอนส่วนจะเข้าข่ายปิดถาวรไหมเดี๋ยวตรวจสอบข้อระเบียบก่อนแต่เชื่อว่าน่าจะสั่งปิดรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาผลกระทบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะพยายามให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันนี้ขณะที่ได้มีการสั่งการให้เข้าไปดูรายละเอียดในกระบวนการต่อใบอนุญาตทั้งหมดตั้งแต่ปีที่เริ่มขออนุญาตว่ามีการตรวจสอบเอกสารสถานที่รัดกุมมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาชี้แจงต่อสังคมเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก ส่วนเกณฑ์ระเบียบในการเปิดศูนย์ค่ะทุกอย่างมีกระบวนการมีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะลักษณะการทำลูกกรงขังคือมันไม่มีระเบียบอ่ะมันไม่มีในระเบียบแน่ๆค่ะถ้ามีภาพปรากฏออกมาถือว่าเป็นความผิดชัดเจนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ว่าจะต้องส่งกลับบ้านหรือว่าหาที่อยู่ใหม่ให้คุณพัฒนาบอกว่าต้องรอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ให้ข้อมูลเดี๋ยวน่าจะชัดเจนในเร็วๆนี้ล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานตัวเลขคุณพัฒนาบอกแบบนั้นคือยังไม่รู้ว่าผู้สูงอายุตามที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมันแน่ชัดตรงตามตัวเลขตามนั้นหรือเปล่าก็จะทำข้อมูลทุกอย่างให้กระจ่างภายในวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลออกมาพรุ่งนี้ล่ะค่ะสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมแห่งนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนะคะเพราะว่าศูนย์นี้ปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุอยู่19คนเป็นชาย3คนผู้หญิง16คนมีผู้ป่วยในการดูแล92คนแล้วก็เป็นผู้ชาย75คนเป็นผู้ป่วยหญิงอีก17คนหลังข่าวนี้เกิดขึ้นค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเหตุลักษณะดังกล่าวนะคะในพื้นที่กรุงเทพแต่ยืนยันถ้าพบจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นพร้อมพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจลงพื้นที่สถานที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่ากรุงเทพมหานครเขารับลูกแล้วก็เตรียมที่จะดูแลในส่วนนี้ไม่ให้เกิดลักษณะซ้ำรอยกับกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณขอบคุณสำหรับการติดตามลาไปเลยสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาทางการแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 2,912 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาจำนวน1คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาททั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action ที่เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,013คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาพระราชทานเงินและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทคณานาบดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดประวันราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชนบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูราเป็นอามัดดารุสารามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเน่ขามารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นนายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์วัดสะเกดวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณะอาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ฉันปจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก นำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ลุยลาดกระบังล่มกล้าวฟื้นฟู4โซนเร่งคืนพื้นที่และตำรวจภูธรภาค2เร่งล่าตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกจับผู้เสียหายบังคับโอนเงินคริปโตพร้อมปล้นทรัพย์สินรวมกว่า37ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดักกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตลาดกระบังร่มเกล้าแบ่งโซนฟื้นฟู4โซนพร้อมตั้งจุดพักขยะระดมกำลังกว่า400นายเร่งคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายพรพรมนสวิกิตเศรษฐรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดณบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้าร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมกับตรวจเยี่ยมการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งคืนพื้นที่กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและชัดเจนบางพื้นที่เก็บได้ราว500-600ตันต่อวันบางช่วงพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันทางกรุงเทพมหานครจึงต้องแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนในเขตของลาดกระบังกทม.ได้นำแนวทางจุดพักขยะมาใช้โดยรวบรวมขยะจากหน้าบ้านพี่น้องประชาชนมาไว้ที่จุดเดียวที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของรถขยะที่ต้องวิ่งไปกลับพร้อมประสานกับรถเทลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดโดยใช้รถแมคโครทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนตักขึ้นรถเทลเลอร์ขนย้ายออกไปกำจัดครั้งละมากๆซึ่งจะช่วยให้รถขยะขนาดเล็กสามารถวนกลับเข้าพื้นที่เก็บกวาดได้เร็วและถี่ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ราว400นายพร้อมเครื่องจักรรถน้ำและอุปกรณ์ฉีดล้างเข้าปฏิบัติการโดยเขตลาดกระบังได้รับความช่วยเหลือจากเขตใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแครวมถึงกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารทั้งนี้รองผู้ว่ากทม.เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูรายจุดที่ชัดเจนว่าจุดใดแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อเร่งจัดการปัญหาให้โดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีโดยคนร้ายประมาณ3คนปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมใช้กุญแจมือและเชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดก่อนพยายามบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวนประมาณ 27.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ37ล้านบาทก่อนหลบหนีไปโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กำชับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาปี2570ทะลุ 12,000 นายเกือบครึ่งของเป้าหมายเยาวชนอายุ 18-20 ปีตอบรับสูงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเผยความคืบหน้าโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569มียอดผู้สมัครสะสมแล้ว 12,396 นายโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น335นายแบ่งเป็นทหารกองเกิน289นายและที่น่าสนใจคือในจำนวนดังกล่าวเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 18-20 ปีถึง277นายขณะที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพบว่าผู้สมัครร้อยละ 56.20 รับทราบข้อมูลผ่านสัสดีสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเครือข่ายในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและโอกาสให้เข้าถึงเยาวชนโดยตรงสำหรับโครงการพลทหารอาสาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569กระทรวงกลาโหมระบุว่าโครงการนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทั้งทักษะประสบการณ์และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตภายใต้แนวคิดพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

คนลูกทุ่ง Next 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับ Music Long Play

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

ัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

ถานีวิทยุเจรตหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมนี้ด้านปภ.เร่งรับมือน้ำทั่วไทยจับตาคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำเฝ้าระวังใต้เป็นพิเศษสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจชัดเจนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและขอแม่ทัพภาคที่4ช่วยสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรในขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถและพื้นที่ต่างๆว่าข้อมูลที่ส่วนราชการเตรียมไว้จะต้องถูกนำไปสื่อสารและส่งต่อให้ถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์หากทุกหน่วยงานมีความพร้อมจึงต้องหาวิธีกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เกิดความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ได้ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่อาศัยของประชาชนหากจุดไหนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าพร้อมบริหารทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายให้เหมาะสมไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนภาคใต้ได้กำชับจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุมาใช้รับมือแม้ฝนยังไม่ถึงช่วงสูงสุดแต่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามแผนทั้งการบริหารทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นตำรวจภูธรภาค5ตัดวงจรค้ายาเสพติดกวาดล้างยาบ้า 5.8 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
5: พลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดีสำคัญได้ต่อเนื่องโดยวันที่3ตุลาคมจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า 2,500,000 เมตรพร้อมรถยนต์2คันที่ด่านตรวจหาดตั้วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่4ตุลาคมจับผู้ต้องหา1รายพร้อมยาบ้า 300,000 เมตรและรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายส่วนคดีล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ด่านห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายพบความผิดปกติภายในรถบรรทุก6ล้อดัดแปลงกระบะท้ายก่อนตรวจค้นและจับผู้ต้องหา3รายยึดยาบ้ามากกว่า3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมทำให้ทั้ง3คดียึดยาบ้าได้มากกว่า5ล้าน8แสนเม็ดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดพร้อมชื่นชมตำรวจภูธรภาค5ที่นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและยกระดับการทำงานจนสามารถสกัดจับกลุ่มยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคม2569ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2565ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ความว่านายตำรวจใหม่ทุกคนคงจะตระหนักดีแล้วว่าหน้าที่ของตำรวจนั้นคือการพิทักษ์สันติราษฎร์ได้แก่การรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนภาระหน้าที่นี้เป็นงานที่หนักและยากทั้งยังมีอุปสรรคและอันตรายรอบด้านเพราะต้องเผชิญกับผู้กระทำความผิดทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆการจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จที่สมบูรณ์จะต้องอาศัยคุณธรรมความดีและความสามารถเป็นเครื่องประกอบพร้อมกันความสามารถนั้นคือการนำความรู้ในหลักวิชาและกฎหมายตลอดจนทักษะที่ได้ฝึกฝนอบรมมาไปใช้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาส่วนคุณธรรมความดีนั้นคือการตั้งตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตมีสติยั้งคิดไม่มัวเมาในอำนาจและผลประโยชน์อันมิชอบทั้งมีความกล้าหาญเสียสละที่จะเผชิญกับอุปสรรคและอันตรายเพื่อความผาสุกของประชาชนและบ้านเมืองหากทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีดังที่กล่าวผลงานของท่านก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนช่วยให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยและตัวท่านเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นตำรวจที่ดีผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงซึ่งการที่เราจะน้อมนำพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งสามารถที่จะปรับใช้ได้นะครับทั้งข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าองค์กรหน่วยงานต่างๆซึ่งก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ใน4ด้านสำคัญด้านที่1ก็คือด้านความถูกต้องและเที่ยงธรรมนั่นก็คือการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบทำงานโดยยึดกฎเกณฑ์กฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ใช้ทางลัดที่ผิดขั้นตอนตัดสินใจอย่างเป็นกลางคือการให้บริการหรือว่าตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติส่วนตัวและปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมด้านที่สองนะครับก็คือด้านความซื่อสัตย์สุจริตและสติยังคิดนั่นก็คือไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดปฏิเสธในการที่จะรับสินบนการคอร์รัปชัน หรือการใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมีสติควบคุมอารมณ์นะครับเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันลูกค้าที่เกรี้ยวกราดหรือปัญหาเฉพาะหน้าก็ให้ใช้สติยังคิดไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาด้านที่3ก็คือด้านความกล้าหาญและความเสียสละนั่นก็คือเราจะต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องกล้าคัดค้านเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กรและกล้ารับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดในงานแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่วนรวมนั่นก็คือพร้อมที่จะเสียสละเวลาสติปัญญาหรือแรงกายเพื่อช่วยให้งานของทีมสำเร็จโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้รับบริการเป็นหลักและก็ด้านที่4ครับด้านการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีโดยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมันฝึกฝนทักษะและเรียกว่าอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับเรียกว่าให้สมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและก็การสร้างความน่าเชื่อถือโดยการรักษาคำพูดมีความตรงต่อเวลาและทำงานด้วยความประณีตเพื่อให้เพื่อนร่วมงานและก็ประชาชนได้เกิดความไว้วางใจนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตกับทุกอาชีพสำหรับในวันนี้นะครับก็อยากจะนำความรู้ในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับซึ่งในแต่ละวันนะครับเราก็ต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานมีความกังวลกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะทำให้นอนไม่หลับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาทำใจให้สบายสบายค่อยๆคิดในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองและก็ที่สำคัญครับจะต้องดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอุทกภัยหลายๆพื้นที่ซึ่งก็ประสบกับปัญหาเพราะนั้นก็ต้องใช้สตินะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ให้ได้นะครับสำหรับวิธีการหลับนอนพักผ่อนนอนหลับถ้าจะให้ได้ผลที่ดีนะครับนั่นก็คือแนะนำนะครับให้มีการออกกำลังกายในช่วงเย็นบ้างนะครับอย่างน้อย30นาทีหรือว่าก่อนสัก 4-6 ชั่วโมงก่อนที่จะนอนนะครับหลีกเลี่ยงในการที่จะทานอาหารมื้อหนักอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือรสหวานมากๆอย่างน้อยนะครับต้องงดอาหารนี่ 3-4 ชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอนนะครับนั่นก็คือไม่ต้องตกอยู่ในภาวะตึงเครียดหรือว่าไม่ฝืนนอนผ่อนร่างกายนะครับผ่อนคลายนะครับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำอุ่นนะครับเดินเบาๆหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มกาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์ก็นำมาฝากนะครับในช่วงแรกนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

รักเริ่มต้นมาจากพื้นป่าคนเคริมใจเผลอใจเผลอกินสิ้นเปลือกไหวคว้าหาความรุ่งเรืองลืมคิดถึงวันข้างหน้า

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตนะครับซึ่งทุกๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่7ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับของโลกและก็ของประเทศไทยเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับก็คือวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2462มีการก่อตั้งสายการบิน KLM นะครับซึ่งเป็นสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับก็คือ KLM Royal Dutch Airline นะครับเป็นสายการบินประจำชาติและก็สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีฐานการบินหลักในท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคริปโฮสายการบินนะครับก็อยู่ในกลุ่มสายการบิน Air France นะครับ KLM แล้วก็เป็นสมาชิกของพันธมิตรสายการบิน SkyTeam KLM ถือว่าเป็นสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังให้บริการอยู่โดยได้ก่อตั้งขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมคริสตศักราช1919KLM นะครับมีฝูงบินทั้งหมด110ลำแล้วก็ให้บริการเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางนะครับใน164แห่งทั่วโลกแล้วก็ต่อมาครับวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2495นะครับเป็นวันเกิดของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีโซเวียตนะครับซึ่งเกิดที่เมืองเลนินกราดนะหรือว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ได้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับต่อจากบอริสเยลซินแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งล่าสุดนะครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตของโลกนะครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเรียกว่าเติบโตมานะครับในยุคสงครามเย็นที่โลกนะครับมีการแบ่งขั้วเป็นสองขั้วแล้วก็ได้เป็นประจักษ์พยานนะครับต่อการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์แล้วก็ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตปัจจุบันนี้เขาก็อายุถึง74ปีแล้วต่อมานะครับวันที่7ตุลาคม2502คณะรัฐมนตรีนะครับมีมติให้จัดสรรที่ดินของรัฐในป่า14แห่งเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยก่อนที่จะมีประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษาในวันที่18กันยายน2505ได้รับสมญานามว่าเป็นมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนและในปี2548นะครับยูเนสโกก็ได้ประกาศให้กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแห่งที่สองของไทยต่อจากป่าห้วยขาแข้งวันที่7ตุลาคม2536นะครับมีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเพื่อเป็นการรองรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซีเกม1995สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดความจุผู้เข้าชมได้นะครับประมาณ 25,000 ที่นั่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแห่งนี้นะครับได้รับอนุมัตินะครับจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2532ต่อมานะครับวันที่7ตุลาคม2566ดาวเทียมสำรวจโลก TOS นะครับได้ขึ้นสู่วงโคจรตามเวลาประเทศไทยโดยการส่งดาวเทียม TOS 2นะครับทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการส่งดาวเทียม TOS นะครับทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันที่7
ตุลาคม2516โดยเพจนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสตานะครับบอกว่าดาวเทียมทีออส2นะครับพร้อมที่จะทะยานแล้วก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลบนแผ่นดินข้อมูลและก็ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีคุณค่าเรียกว่าประสานเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกิจการหนึ่งของประเทศไทยนะที่ได้รับประโยชน์นะครับจากการที่ส่งดาวเทียมทีออส2นะครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวันนั้นนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับในช่วงเวลา 8:36 น.ซึ่งดาวเทียมทีออส2ก็เป็นดาวเทียมสำรวจโลกนะครับที่เป็นหนึ่งใน2ดวงนะครับที่ได้สร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับชาวโลกต่อมานะครับวันที่7ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันมะเร็งเต้านมสากลนะครับเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมนะครับเป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภัยเงียบอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกด้วยนะครับดังนั้นจึงได้กำหนดนะครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นการตระหนักถึงโรคภัยนี้คุณฟังครับสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่ได้กล่าวมาก็เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมสำหรับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเรื่องแรกนะครับก็คือใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งเป็นกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่รอรับชมความสวยงามของขบวนเรือก่อนวันถึงพิธีจริงนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังเหลืออีกสำหรับการซักซ้อมย่อยอีก2วันนะครับแล้วก็มีการซ้อมใหญ่2วันแล้วก็วัน

พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.คืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: ค่ะและที่ฉันเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมค่ะ
1: ครับเราสองคนมาพบคุณผู้ฟังในยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งภาค AMหรือ FM นะครับก็คงจะได้ยินได้ฟังเสียงนี้มาประมาณสักกี่วันแล้วเนี่ยสัปดาห์แรก
2: ใช่ค่ะสัปดาห์แรก
1: นะครับหลังจากที่คุณนพดลทิติภาธรนะครับได้ลาออกไปนะครับก็มีน้องเชอรี่มนัญญามานั่งพูดคุยสนทนากันในยามเช้าให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้กำลังใจของคนไทยน่าจะเป็นเรื่องของ
2: น้ำท่วมค่ะ
1: น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเห็นบอกว่าท่วมในพื้นที่ 100% เลยเนี่ยปราจีนบุรี
2: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ครับโซนนั้นเนี่ยปีนี้หนัก
2: เลยนะคะ
1: หนักมากนะครับ มีภาพข่าวออกมาเนี่ยบางคนก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยด้วยความเห็นอกเห็นใจในความเป็นอยู่เด็กๆอยู่ยังไงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยนะครับสัตว์เลี้ยงเห็นสัตว์เลี้ยงวันก่อนเห็นสุกรนะฮ
2: ะ
1: ที่จังหวัดปราจีนนี่แหละสุกรนับพันตัวเลยนะ
2: โอ้โห
1: แล้วน้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้นคือมันก็รักตัวกลัวตายของมัน
2: ทุกชีวิตค่ะ
1: พยายามตะเกียกตะกายคนที่ถ่ายคลิปมาก็เข้าใจว่าในขณะที่ถ่ายในจิตใจคงจะหวั่นไหวไม่รู้จะช่วยอย่างไร
2: เป็นพันๆตัว
1: เป็นพันตัวนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี
2: ้
1: และมันก็เคยเกิดขึ้นมาในอดีตและในอนาคตก็จะเกิดขึ้นได้อีกพูดง่ายก็คือเรื่องของความสูญเสียหรือวิกฤตภัยต่างๆในชีวิตเรามีโอกาสได้พบเจอกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
2: ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได
1: ้ถูกต้องฮะ
2: ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
1: ่ต่อให้ประเทศไหนที่เขาสำรวจแล้วว่าเป็นดินแดนที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดมีความสุขที่สุด
2: ค่ะ
1: ก็ไม่มีสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าที่เหล่านั้นจะไม่มีความทุกข์เลยเช่นสมมติว่าเราเคยคิดว่าภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอากาศน่าจะดีเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อยู่ตามดวงตามดอย
2: เย็นสบายแน่ๆเลย
1: ใช่
2: ทุ่มฉ่ำไปเสพหมอกค่ะไปเสพหมอก
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พออ่านข่าวมาวันหนึ่งบอกว่าที่นั่นน่ะเป็นโอ้โห PM 2.5 นี่มากกว่าหลายๆจังหวัด
2: ใช่ค่ะ
1: ฝุ่นควันมาจากอะไรต่ออะไรหลายเรื่องหลายราวเป็นอย่างนั้นไป
2: ค่ะอาจารย์
1: บางคนบอกถ้าอยากจะได้อากาศดีๆก็ต้องโซนภาคใต้สิ
2: ภาคใต
1: ้ภาคใต้บางคนบอกก็ดูสิมีข่าวเรื่องราวความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นบางคนก็หวั่นใจ
2: ใช่ค่ะอ
1: ยากจะไปเที่ยวไปสัมผัสอากาศที่ว่าดีๆนั้นน่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าหวั่นอกหวั่นใจ
2: ค่ะอาจารย์
1: กรุงเทพมหานครเป็นไงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมามันก็ยังมีเรื่องการจราจรเรื่องน้ำระบายไม่ทันอย่างเช่นปีนี
2: ้เขตมากค่ะ
1: โอ้โหเขตหนองจอกเงี้ยนะ
2: ค่ะอาจารย
1: ์ลาดกระบังนะฮะหลายๆจุดที่หลายคนบอกว่าปี54ยังไม่
2: เท่านี
1: ้ไม่เท่านี้เลยนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้คิดว่าทุกคนมีโอกาสได้ประสบพบเจอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ครับหน้าที่เราก็คืออดทนฟันฝ่า
2: อดทนฟันฝ่าแล้วก็หนูว่าเอาประสบการณ์ในครั้งนี
1: ้
2: เพื่อเตรียมรับมือในวันข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและอาจจะหนักขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้
1: ใช่ครับคือถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจในลักษณะอย่างเงี้ยว
2: ่
1: าไม่มีใครหรอกที่ไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหาทุกคนมีความทุกข์เ บางวันเนี่ยที่เรามาทำงานเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะฮะตื่นมาก็สดชื่นดีแต่บางวันก็อาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมตื้อๆตึงๆมึนๆ
2: อาจารย์มี
1: เป็นไหมอ
2: าจารย์เป็นอย่างนั้นด้วยเหรอคะ
1: เคยเป็นคือมีอาการแบบว่ามันเหมือนกับวันนี้แปลก
2: ๆเหมือนแบบหมดแรงเหรอคะ
1: หรือมีอาการแบบวิงเวียนก็เราก็พยายามจะนึกหาสาเหตุใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อ๋อดึกออกแล้วเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยคืนนี้นอนแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงเองก็เป็นไปได้ว่ามันวิงวิง
2: วิงวิง
1: ก็เรียกว่านอนไม่ครบโดส
2: คิดว่าเป็นโรคหัวใจกำเริบใจนะ
1: ก็อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ทุกอย่างมันก็ย่อมมีเหตุมีผลของมันคงเคยได้ยินคำว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญ
2: ค่ะอาจารย
1: ์ไม่มีอะไรบังเอิญ
2: เหมือนทุกอย่าง
1: มันมีเหตุของมันมันมีเหตุของมันแล้วเหตุบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าเราจะสืบทราบรู้ไปซะทุกเรื่อง
2: ค่ะอาจารย
1: ์บางอย่างก็เป็นเรื่องของบุพกรรมคือกรรมในอดีตชาติบางอย่างก็เป็นพฤติกรรมในชาติปัจจุบันเช่นนอนดึกเป็นประจำเลยเพราะนอนดึกสะสมมาสัก 4-5 วันอาการวิงวิงน่ะมาแน่นอน
2: บ้านหมุนไปเลย
1: อะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้ในความตั้งใจของทุกคนก็อยากให้ชีวิตออกมาดีใช่ไหมออกมาดีไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือก็อยากจะ
2: เรียนให้เก่ง
1: เรียนให้เก่งเรียนให้ดีนะครับทำงานก็
2: อยากจะทำงานให้ดี
1: ให้ดีนะครับแต่ในเวลาที่เรียนก็ย่อมมีบางวิชาที่เราอาจจะไม่ถนัดทำได้ไม่ดีนะครับหรืออาจจะส่งงานไม่ทันจะด้วยความเกียจคร้านหรืออะไรก็แล้วแต่น
2: ะ
1: สุดท้ายก็ส่งผลทำให้อาจจะไม่ได้ลำดับที่เราต้องการแต่ถึงกระนั้นนะครับนักเรียนที่เรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งถามว่าทุกข์ไหมเขามีความทุกข์บ้างไหม
2: สอบได้ที่หนึ่งทุกสิคะ
1: ทุกเรื่อง
2: ก็ก่อนที่จะสอบได้ที่หนึ่งเนี่ย
1: ต้อง
2: หนูว่าเขาก็ต้องทุ่มเทแล้วก็อดทน
1: อ
2: ่านหนังสือแบ
1: บ
2: คือก็ต้องแบบเหมือนตั้งความหวังกับตัวเอง
1: จะไปเล่นจะไปสนุกสนานแบบเพื่อนๆชิลๆแบบเพื่อนๆบางที
2: ไม่มีเวลานั้น
1: มาตรฐานสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องการป้องกันแชมป์
2: ใช่
1: อ่ะระหว่างคนสมมติน้องเชอรี่เคยสอบได้ที่10นะแล้วครั้งนี้ได้ที่9เป็นไง
2: ก็ดีใจค่ะ
1: ดีใจมีพัฒนาการคนที่เคยได้ที่1แล้วได้ที่2อ่ะ
2: คนที่โอ้โห
1: จากที่เคยได้ที่1แล้วมาปีนี้สอบได้ลำดับที่2
2: หน่อยเลยนะคะ
1: หน่อยเลย
2: เดินกลับบ้านนี่คอตกเลยนะ
1: คอตกเลย ทั้งที่เราอยู่อันดับ9เราลิงโลด
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: 9กับ2มันอยู่ห่างกันมากเลยนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: คนอันดับ2คือติดกับอันดับ1
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าอันดับ2รู้สึกว่าตัวเองต่ำลงแย่ลงในขณะที่คนอันดับ9รู้สึกว่าเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นมันก็อยู่ที่มุมมองอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดคุยให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านก็อ้างอิงจากประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของชีวิตของแต่ละคนว่าบางคนอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเช่นน้ำท่วมปี54ปีนี้แล้วว่าชิลขึ้นสบายขึ้นมีวิธีรับมือมากขึ้นมีพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของความอดทนเข้มแข็งน้องเชอรี่ลองอัญเชิญพระบรมราโชวาทมาฝากคุณผู้ฟังหน่อยสิฮะ
2: ได้เลยค่ะความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้
1: พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ไว้ตั้งแต่วันที
2: ่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2518ค่ะ
1: เหมือนจะเพิ่งยังไม่เกิดเลยนะ
2: ย
1: ังไม่เกิดเลย
2: ยังเป็นวุ่นอยู่เลยนะ
1: 51ปีที่แล้วนะครับเป็นพระบรมราโชวาทเมื่อ51ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของความอดทนเข้มแข็งต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆเช่นสมมติว่าของเล่นแตกหักพังไปนะครับพ่อแม่ที่ท่านมีภูมิธรรมหรือภูมิปัญญาก็จะบอกว่าลูกเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะลูกนะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าไปตีของเล่นอยู่นั่นแหละ
2: แล้วถ้าเพื่อนเราทำของเล่นเราพังอ่ะ
1: คะก็
2: เราจะโกรธได้ไหมคะ
1: แน่นอนครับเด็กทั่วไปถ้าไม่มีภูมิสมมติพ่อแม่ไม่ได้อบรมมาใช่ไหมในที่บอกพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเผลอๆบางทีอาจจะทำในสิ่งที่คาดไม่ถึง
2: ยังไงคะจะแบบ
1: ทำร้ายทำร้ายด้วยกายไม่ได้ก็ทำร้ายด้วยวาจาก็คือด่าท
2: อ
1: หรือสบถออกมาด้วยอาการที่เรียกว่าควบคุมไม่ได
2: ้
1: หรือบางคนไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจาแต่จิตใจนั้นคุกรุ่นโกรธแค้นเคืองทีหลังไม่เอาของเล่นมาเล่นกับเพื่อนคนนี้ต่อไปละ
2: มันก็มีอารมณ์นั้นนะคะอาจารย์
1: มันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เชื่อไหมบางคนเนี่ย ถ้าผ่านการอบรมมาซึ่งคุณพ่อคุณแม่อบรมบอกกล่าวมาดึงเนืองจนกระทั่งเข้าใจได้ถึงความเป็นจริงว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่หรอกอะไรอะไรมันก็ไม่แน่โปรดเห็นใจเขายิ่งถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจทำเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเล่นๆอยู่แล้วเขามามือปัดมาโดนอะไรเงี้ยถ้าลองฝึกจากเรื่องเล็กๆไงแล้ววันหนึ่งเชื่อว่าเขาจะทำใจได้ง่ายกว่าคนที
2: ่
1: ไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนแน่ๆ
2: ค
1: ่ะอย่างน้อยก็เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังมีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตอยู่เช่นมีอะไรขอให้บอกคุณพ่อคุณแม่นะถ้าที่โรงเรียนให้ไปบอกคุณครูนะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปตัดสินหรืออย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอะไร
2: กัดแขวแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได
1: ้
2: นะ
1: นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็พลันนึกถึงบทเพลงหนึ่งความหมายดีมากเลยคุณบอยโกศิยพงษ
2: ์เพลงอะไรคะอาจารย์
1: คุณบอยโกศิยพงษ์เอ๊ะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมาเพลงอะไรนะ
2: Live and Learn ค่ะ
1: Live ก็คืออยู่นะอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามแต
2: ่อยู่กับสิ่งที่มี
1: ไม่ใช
2: ่สิ่งที่ฝัน
1: แล้วก็ Learn ก็คือเรียนรู
2: ้ค่ะ
1: คืออยู่ที่ไหนอยู่กับเรื่องอะไรก็เรียนรู้เรื่องนั้นไปต่อให้เป็นเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าก็เรียนรู้ไปกับความทุกข์นั้นก็เชื่อว่าเราจะได้กำไรมากกว่าที่จะขาดทุนความทุกข์ที่เกินทน
2: จะหลอมคน
1: ให้ทนทานได้ใช่ไหมฟังเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับบทเพลง Live and Learn นะครับจากผลงานของคุณบอยโกศิยพงษ์ครับ

0: นี่คือบทเพลง Live and Learn นะครับจากศิลปินบอยโกศิยพงศ์ผู้ประพันธ์บทเพลงเพราะๆหลายบทเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ให้แง่คิดได้เป็นอย่างดี
1: ฟังตอนเช้าๆนี่มันชื่นใจมากๆเลย
0: ครับเพลงของคุณบอยโกศิยพงศ์ก่อนหน้านั้นไม่ทราบจำได้ไหมบทเพลงฤดูที่แตกต่าง
1: อดทน
0: เวลาที่ฝนพรำ
1: นี่ก็คือเหมือนกับว่าเรามองว่าในวันที่ฝนพรำเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง
0: ใช่
1: คือเหมือนมองในเรื่องของความทุกข์ให้เป็นการเรียนรู้ไป
0: ใช่เหมือนฝนตกมันไม่ได้ตกไปตลอดทั้งปีทั้งชาติมันก็ต้องมีวันหยุด
1: แต่วันนั้นตกหลายวันอยู่นะคะอาจารย
0: ์ก็เข้าใจได้ นะเข้าใจได้ว่าเทวดาท่านอาจจะเพลินๆไปอาจจะลืมสับสวิตช์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับก็เข้าใจเทวดาเข้าใจธรรมชาตินะครับทีนี้เมื่อเราเรียนรู้และอยู่กับสิ่งที่เราเป็นนะฮะด้วยความเข้าอกเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีคำว่าอดทนเข้ามาอยู่ในชีวิตได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เคยพิจารณาอย่างเช่นเรื่องราวในขันติวาทีชาดกขันติวาทีชาดกเนี่ยก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระโพธิสัตว
1: ์
0: นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยเล่าให้ฟังสักหน่อยเป็นไง พระพุทธเจ้านี่ในพระชาติในอดีตเนี่ยอาจจะเคยอย่างวันก่อนที่เราเล่าเรื่องสุวรรณสามใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็ใช่นะครับครั้งนี้น่าจะเป็นฤาษี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังนิด
1: เรื่องขันติวาทีชาดกนะคะก็พระโพธิสัตว์ค่ะได้บังเกิดเป็นฤาษีผู้มีนามว่าขันติวาทีค่ะ
0: ครับแปลว่า
1: ความอดทน
0: ถือความอดทนเป็นที่ตั้งชอบพูดกันว่าอดทนอดทนอดทนอดทนไว
1: ้อะไรนะขันติเถิดขันติ
0: ทำนองนั้น
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่คือพระฤาษีผู้นี้ท่านคือยึดถือธรรมะโดดเด่นก็คือขันติก็ปรากฏว่าก็มีอยู่กาลครั้งหนึ่งใช่ไหมที่ว่าพระราชาพร้อมด้วยนางสนมกำนันต่างๆไปเที่ยวป่าไปพักผ่อนสำราญพระกายอยู่ในป่านะครับแล้วก็ในขณะที่พระราชาบรรทมไปแล้วนั้นเนี่ยพระนางสนมกำนันต่างๆก็ไปอย่างอาสมของฤาษีซึ่งอยู่ในป่านั้นน่
1: ะ
0: แล้วพระฤาษีพอเห็นคนมาก็แสดงธรรมให้ฟังและธรรมะที่ท่านแสดงก็เรื่องที่ท่านโปรดเลยท่านชอบเลย
1: ขันติเถิด
0: ขันติสอนให้รู้จักอดทนสอนให้รู้จักอดทนนะฮะซึ่งก็การเวลาผ่านไปเนิ่นนานพอสมควรแหละพระราชาก็ทรงตื่นบรรทมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ้าวนางสนมไปไหนอ่ะ
1: นางสนมฉันหายไป
0: เสด็จตามหาเอาไปเจอนั่งฟังธรรมจากฤาษีเลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็เลยก็ด้วยอาการเป็นไงกริ้วไห
1: มพิโรธ
0: กริ้วพิโรธกริ้วเลยว่าเอ้าทำไมตื่นมาก็ต้องดูแลฉันสิทำไมจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมอะไรอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านเองอาจจะยังไม่ค่อยมีศรัทธาในเรื่องนี
1: ้
0: สักเท่าไหร่บวกกับความที่เป็นพระราชาที่แหมมันก็ต้องมีคนดูแลอะไรเงี้ยแต่คนดูแลก็เผลอไปฟังเทศฟังธรรมไปแต่ก็ไปฟังธรรมถูกเรื่องด้วย
1: ขันติ
0: พระราชาก็เลยไปถามมาทำอะไรกันเนี่ยถามตอบมาฟังเทศแล้วฟังเทศเรื่องอะไรทำตอบเทศเรื่องขันติเรื่องอดทนแล้วอดทนแล้วคนเทศอดทนได้มากขนาดไหน
1: โอ้อยากรู้
0: อยากรู้ฤาษีก็อดทนอดทนกันแล้วกันนะอดทนก็อดทนจนถึงที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพระราชาก็เลยอย่างนั้นทดสอบนะ
1: ค่ะทดสอบด้วยอะไรบ้างคะ
0: ทำร้ายท่านนะคือให้สั่งให้ลูกน้องไปเคี่ยนตีทำนองนั้นนะพูดยังไงทั้งด่าท้อทั้งตีเคี่ยนอะไรก็ว่าไปถึงกระนั้นพระราชาก็ยังย้ำถามว่าท่านจะยังยืนยันไหมว่าความอดทนนี่เป็นธรรมะที่ท่านยึดถือปฏิบัติหรือท่านจะยอมแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไม่เทศอีกแล้วอะไรอย่างนั้นท่านก็ยังยืนยันอยู่เช่นเดิมนะ
1: ฮะยังยืนยันว่า
0: เอาขันติธรรมนี่แหละเป็นที่ตั้งนะฮะพระราชาก็โอ้โหไม่สามารถที่จะทำให้ฤาษีนี่เสียอาการได้เลยนะครับไม่ใดดา
1: ไม่โต้ตอบไม่สาบแช่งไม่คิดแค้น
0: ครับ
1: แล้วก็ยังถูกถามอีกว่ามีขันติอยู่อีกหรือ
0: ยังขันติอยู่ไหมพระฤาษีก็ตอบว่า
1: ขันติของอาตมายังมีอยู
0: ่นี่
1: เพราะขันติที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันที่มีใครมาทำร้ายเรา
0: ในวันที่ไม่มีใครมาทำร้ายเรา
1: แต่จะเห็นได้ชัดที่สุดในวันที่เราถูกทำร้ายแต่เรายังเลือกที่จะไม่ทำร้ายกลับค่ะ
0: นี่แหละก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ต้องการจะบอกว่าในยามปกติเนี่ยถ้าเราไปบอกใครต่อใครว่าเราเป็นคนอดทนเนี่ยบางทีมันไม่มีบททดสอบไง
1: อาจารย
0: ์มันไม่มีตัวอย่าง แต่พอมีตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นแล้วยังยืนยันว่าจะขันติต่อไปนี่แสดงว่าอึดทึกทนมากนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างว่าเอาในเมื่อยอมที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ไม่เจ็บใจอ่ะรักษาสภาพจิตใจของมันของตัวเองให้มันคงไว้ดีกว่านึกถึงเพลงหนึ่ง
1: ค่ะอาจารย
0: ์เพลงที่น่าจะเป็นคุณโรสซิรินทิพย์ใช่ไหม
1: ต้องเป็นเพลงนี้แน่เลยค่ะ
0: เพลงอะไร
1: เพราะว่าความทุกข์เนี่ยหนูเคยร้องอยู่นะความทุกข์เปรียบเสมือนก้อนหินก้อนหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วตอนนั้นน่ะหนูไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าจะไปกำทำไมล่ะก้อนหิน
0: นั่นแหละความหมายก็คือปล่อยวางเข้าใจแล้วก็ผ่อนคลายได้ในที่สุดชื่อเพลง
1: ก้อนหินก้อนนั้นค่ะ
0: ครับ

0: นี่คือบทเพลงก้อนหินก้อนนั้นจากคุณโรสสิรินทิพย์นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับเพื่อยืนยันถึงความหมายแห่งคำว่าอดทนเข้าใจนะครับการอดทนและอย่างเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เราผ่อนคลายจากความทุกข์ที่เผชิญอยู่ตรงหน้านะครับจะรถติดจะน้ำท่วมจะไฟไหม้ยังไงก็ถือว่าเป็นครูผู้มามอบแบบฝึกหัดทดสอบจิตใจของเราถ้าผ่านแบบฝึกหัดนี้เราก็จะสามารถแกร่งขึ้น
1: แล้วอย่างนี้จะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมคะ
0: แน่นอนไม่ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลเท่านั้น
1: เป็นครูหลายเรื่องแล้วเกินค่ะ
0: เป็นพออเลย
1: พออเลยนะคะ
0: เป็นพออเลยนะครับถ้าจิตใจแข็งแกร่งแม้พบอุปสรรคก็มีแต่ทำให้จิตใจแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็อยากจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้พึงใจหรือดีพอต่อทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเขาบอกว่าหากเราได้ทุกอย่างตามที่คิดสิ้นชีวิตจะไปกองไว้ที่ไหนได้บ้างเสียบ้างช่างประไรได้น้อยเสียบ้างช่างมัน
1: สาธุ
0: ใช่ไหมฮะเพราะเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกเรื่องทุกราวถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็พึงใจพอใจอยู่ได
1: ้
0: ในทุกเรื่องราวนะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับเราโชคดีมีบุญเราได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารทั้งในสมัยรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงนำพาสิ่งต่างๆเพื่อให้คนไทยได้มีหลักอย่างน้อยที่สุดก็คือความอดทนเข้มแข็งนั่นเอง
1: ค่ะอาจารย
0: ์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะและที่ฉันมนัญญาคุปตธรรมค่ะ
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

การเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ด้วยความสุขที่สุดนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากเลยทีเดียวนะครับเราคิดแบบนี้สุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เติมเต็มกับเพลงเพราะที่ร้องตามได้บ้างบางทีก็เป็นเพลงคุ้นหูเพลงที่ไม่ได้ฟังกันมานานแล้วบอกหุ้ยเพลงนี้โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คืออวยพรข้างรั้วครับยังจำนักร้องคนนี้ได้หรือเปล่าครับเอกพลมนตรการนะครับกับเพลงเก่าๆที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับเสียงมาแล้วครับมาแล้วในเวลาปกติของเราเสียงคุ้นเคยในเวลาที่เราคุ้นเคยกันนะครับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับครับในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคม2569นะครับเราอยู่กันตีห้าครึ่งออกสตาร์ทที่คนลุกทุ่ง next นะครับสำหรับการออกอากาศก็แน่นอนที่สุดนะครับฟังทาง FM 103สำหรับในกรุงเทพส่วนถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงที่เป็นระบบ Digital Premium HD นำเสนอว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งนะครับเนี่ยสะกดตามตัวตรงๆแบบนี้เลยนะครับติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ของคุณทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับได้หมดเลยทุกระบบดาวน์โหลดฟรีติดตั้งไว้แล้วก็ทุกครั้งที่อยากฟังแค่กดแอปมาปั๊บเสียงเพลงก็มาแล้วก็เป็นเสียงแบบระบบดิจิตอลด้วยให้คุณได้ฟังเพลงกันแบบเพลินๆนะครับต่อออกลำโพงบลูทูธนะครับ Android Auto Apple CarPlay เข้ารถเข้าลำโพงดังๆฟังชัดเลยทีเดียวครับ

0: แม่ลูกเขาฟีดกันน่ารักดีเนาะเพลงนี้ชอบเจี๊ยบนิสาเขียนเพลงนี้นะครับแล้วก็ร้องกับคุณแม่แตงอ่อนมณีจันทร์ด้วยคุณแม่นี่เป็นหมอลำเก่านะก็เป็นสายเลือดศิลปินอยู่นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเวลาร้องได้ฟังกันแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันของคุณแม่แตงอ่อนแบบเพียวๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีคนขอมาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตที่จะเลือกเพลงที่ฟีดกันของคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับสำหรับในเช้าวันนี้ด้วยนั่นเองครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้านะวันนี้แม่อายมาทักทายกันแต่เช้านะครับบอกว่าจะแถวที่ทำงานนะครับก็มีตลาดนัดด้วยนี่ก็เตรียมตัวจะเดินตลาดนัดกันแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับสวัสดีไปยังพี่นุชราบ11ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่บอลบางกรวยนะครับมีพี่จุกคุณยายจ๋าพี่ดำดรวงนะครับคุณละเอียดธรรมศรีน้องติมจากนครปฐมพี่จิ๋มจากพระนางเกล้านะครับแล้วก็พี่กุ้งจากสระแก้วเนี่ยคุ้นเคยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับที่ไลน์แอดของเรานี่ก็พรึบพรับตั้งแต่เช้านะครับทั้งพี่จินป๊อปปี้นะครับแล้วก็มีป๊อปแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับเปิดฐานชงนะครับครบสัปดาห์นี้ต้อง5วันแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ไปมีตติ้งนะครับในทริปพิเศษส่งท้ายปีฉลองครบรอบ3ปีกับเราด้วยนะครับสวัสดีคุณณัชยานะครับคุณณสุนีนะครับคุณนกชาลิดานะครับแม่ยานะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับทักทายแล้วก็เช็คชื่อกันครับส่งกำลังใจให้กับแม่ยาด้วยแล้วก็ยังมีคุณภารินทร์นะครับพี่นราขันธปราบพี่บรรจงด้วยนะครับจากเชียงใหม่สวัสดีไปยังพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับแล้วก็มีคุณแม่สิริพรด้วยนะครับแฟนคลับน้องเพชรกทาวุฒิน่ารักเหมือนเดิมหนาแน่นกันที่นี่นะครับสวัสดีไปยังพี่เอื้องจากเชียงใหม่ด้วยนะครับคุณลักษณา183พี่สุรัตนาพี่รุจิราคนคุ้นเคยครับแล้วก็มีป้าเผานะครับมาเช็คชื่อตั้งแต่นู้นนะครับตีสามกว่าตื่นเช้ามากนะครับป้าตุ๋ยพรกมลอาจารย์ดร.สุรวิภาจากอาแบกนะครับเมื่อวานหายไปวันนี้กลับมาเนี่ยเวลาใครหายไปคนหนึ่งนะยังจำได้เคยทักเคยไหมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีหายไปไม่ฟังหรอหรือยังไงนะครับสวัสดีคุณรณชัยนิรบุตรด้วยนะครับพี่แมวนะครับมาแต่เช้าเหมือนใส่น้ำนะคะสาวสวยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นนักว่ายน้ำนะครับทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเพราะว่านางอยู่กับน้ำมาประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ว่ายน้ำเก่งพายเรือได้นะคะเดี๋ยวในโอลิมปิกครั้งหน้าเราจะส่งนางนะคะไปลงแข่งการพายเรือแคนูด้วยนะครับเพราะตอนนี้กล้ามโตมากค่ะนะสวัสดีไปยังคุณธนุบินรถตู้บางปะอินด้วยนะครับวันนี้ก็มาเซฮายกันเหมือนเดิมที่คนลุกทุ่ง Next นะครับคนคุ้นเคยทั้งนั้น
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงอันดับหนึ่งที่จุกขอมาวันนี้ใครหลายคนใจตรงกันอยากฟังเพลงนี้ครับจากเสถียร

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถัปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกเผยได้รับจดหมายจากทรัมป์คาดหวังลงนามข้อตกลงภาษีกับรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการลงดาบ4อาชีวะเอกชนสวมสิทธิ์เด็กเงินกู้กยศ.สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: โฆษกรัฐบาลเผยประธานาธิบดีสหรัฐส่งจดหมายถึงนายกหวังได้ข้อเสนออัตราภาษีสหรัฐเร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าได้รับจดหมายจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องสัญญาเกี่ยวกับอัตราภาษีในเร็ววันนี้และอยากจะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเรื่องข้อตกลงและสามารถลงนามได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากดำเนินการในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาเยือนเอเชียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันการเจรจาต่างๆนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่สถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีขณะที่ในส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนั้นกรณีนี้จะเรียกเงินคืนทั้งหมดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับผิดชอบสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
8: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

อุ๊ยฟังเพลินๆเพลินหรือเปล่าครับปิดกล่องเรียบร้อยกล่องอะไรเหรอกล่องไรชื่อไงวันนี้มาแบบไม่บอกไม่กล่าวนะครับเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเกมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับสำหรับร้องแล้วร้องอีกนะครับ The Monitor Game ครับในการที่จะเอารายชื่อไปใส่ไว้ในกล่องสุ่มของเรานะครับแล้วก็จะจับรางวัลกันในปลายเดือนตุลาคมนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max ชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีกระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักนะครับกระเป๋า3ปีของคนลูกทุ่งดูซิว่าใครจะได้ไปใช้ใบแรกส่วนใครที่เล่นเกมนะครับในส่วนของเสื้อสีม่วงนะครับจะเล่นเกมอะไรก็ตามแต่จะจับรางวัลได้จะเล่นเกมได้ตอบถูกใดๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับก็เสื้อจะมาถึงออฟฟิศในวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะเริ่มกระจายแจกกันแล้วนะครับสล็อตเสื้อก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยแต่นี่เป็นล็อตกระเป๋าแล้วจ้ายินดีด้วยนะครับกับบังซุปครับป้าตุ๋ยพรกมลคุณน้อยคุงพี่หนูพินพี่จีนะครับกำลังเดินทางไปศรีราชาเลยนะครับแม่ขนาดขับรถอยู่นางยังพิมพ์จ่อยมาได้นะครับเก่งมากแล้วก็พี่นุชราบ11ด้วยนะครับก็ทันกันในโจทย์ข้อนี้ที่ตอบมาได้ว่าจ่อยรวมมิตรเพราะว่าขึ้นเวทีร้องแล้วร้องอีก2เพลงนั่นก็คือหลงลับแลแล้วก็หัวใจหล่นที่สกลนครนั่นเองครับ

วันนี้เราพอจะได้เห็นแดดบ้างเล็กๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้พอเวลาเมฆฝนมาฟ้าครึ้มๆมาเมฆดำๆมาร้อนเหมือนกันเนาะอุ๊ยจะตกหนักหรือเปล่าจะตกแล้วแบบว่าน้ำท่วมตรงจุดไหนน้ำจะเข้าบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ต้องวางแผนแล้วก็ทำตัวให้ชินด้วยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยจะเป็นคนไทยขี้ลืมนะแม้ตอนนั้นน้ำท่วมกันแบบหนักหนาสาหัสสากันนะครับก็ต้องเตรียมการรับมือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกปีนี้อาจจะไม่เกิดละเพราะว่ามันเป็นช่วงซาหน้าฝนแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับในหลายจุดนะครับซึ่งเป็นต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่แถวๆปราจีนบุรีอันนี้

0: สารคดีกับธรณีวิทยานะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับมันก็จะแต่ว่ามันจะมีแม่น้ำนะครับที่ระบายออกสู่อ่าวไทยก็จะลงทะเลไปทุกๆปีแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดินมันเริ่มทรุดครับแทนที่มันจะออกทะเลไปผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาวื้อไปอยุธยาลงอ่าวไทยไปแบบนี้ปรากฏว่าอ้าวเมื่อแผ่นดินมันยุบนะครับน้ำทะเลมันหนุนมันเลยออกทะเลไม่ได
1: ้คนลุกทุ่ง
2: next your music your request

0: ทักทายไปถึงพี่นิดสุภวรรณจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วก็คุณโจ้บางพลีนะก็ทักกันมาต่อสายๆในบอกว่าถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแว้นมาเพราะว่ารถที่ใช้ประจำจมน้ำนะครับแล้วก็เสียด้วยนะครับก็เลยอยู่กันในระหว่างการซ่อมนะครับพี่จีบอกว่านี้แดดค่ะดีมากๆค่ะแดดไปเลยค่ะเราอย่ากลัวแดดนะต่อจากนี้ไปเราต้องขอแดดนะบางคนบอกว่าไม่อยากเจอแดดเลยเพราะว่ามันจะดำเป็นยังไงล่ะไม่เจอสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะแม่พอมาคลึ้มคลึ้มนะคะไม่เจอแดดเป็นไงคะน้ำท่วมค่ะณจุดนี้นะอ่ะดำรงพงทองขึ้นเวทีกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกับร้องแล้วร้องอีกนะครับคุณนกชาลิดาครับป้าเผาพี่สุรัตนาป้าตุ๋ยพรกมลป้าแป๋วกาแฟสดครับพี่จินป๊อปเปียพี่จีพี่รุจิราคุณจอยระดาแล้วก็คุณน้อยคุงได้ไปถูกต้องนะครับแล้วก็ทันเวลาพอดีกับเสาเพลงทั้งเก็บเสร็จแก้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านกันไปเมื่อครู่ถึงชั่วก็รักนี่สองเพลงแบบดับเบิ้ลเลย
1: คนลุกทุ่งท็อป10สิบอันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพลงในชาติของเรากระแสดีทีเดียวแล้วครับสัปดาห์ล่าสุดนี้อยู่ในอันดับที่8สุดแขนทศกัณฐ์ครับจากการทัศนะเห็นบอกว่าวันนี้จะมีไปร่วมงานเปิดตัวมิสแกรนด์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้สิทธิ์สำหรับการเป็นผู้จัดนะครับของมิสแกรนด์น่าจะ2จังหวัดถ้าเกิดว่าจำไม่ผิด
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อย่าลืมนะทุกการสั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนนะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะทั้งอัลบาโลนคอลลาเจนแล้วก็ตัวน้ำเห็ดด้วยนะครับทุกชื่อทุกสิทธิ์นะครับที่คุณสั่งมาก็เดี๋ยวจะได้มาร่วมรุ้นนะครับว่าคุณจะได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับซึ่งเราเตรียมตัวจะจัดขึ้นส่งท้ายปลายปีนี้นะครับในเดือนธันวาคมงานนี้เข้าฟรีนะครับฟรีทุกอย่างเลยอาหารเอ่ยเครื่องดื่มเอ่ยศิลปงศิลปินดีจงดีเจจัดเต็มกันเป็นปาร์ตี้ซึ่งเราจะส่งท้ายปลายปีนี้กันนะครับเมื่อปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้จัดปีใหม่กันใช่ไหมหลายคนถามถึงใครที่สั่งอัลบาโลนคอลลาเจนนะครับทุกสิทธิ์ของคุณได้ลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีล็อตแรกในปลายเดือนตุลาคมนี้โทรไปสั่งซื้อได้เลยครับลูกค้าเก่าๆมีเบอร์มีคอนแทคกันอยู่แล้วทั้ง LINE นะครับของอัลบาโลนแล้วก็รวมทั้งเบอร์ย้ำอีกครั้งนึงกันละกันเผื่อว่าจดไม่ทันกันลืมนะครับ02-857-5119 02-857-5119สำหรับอัลบาโลนคอลลาเจนที่ดูแลเรื่องข้อข่าวของเราเพราะว่าเป็นตระกูลอัลดีนเจอร์ไทป์2ด้วยแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเขาให้คอลลาเจนมาถึง 120,000 มิลลิกรัมคุ้มค่ามากๆเข้มข้นมากๆและที่สำคัญคือดูดซึมได้เร็วทำให้คุณหายได้เร็วขึ้นและดีขึ้นนั่นเอง
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาเสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
8: Next Sound
7: Check

0: แหมเมื่อวานนี้ชักชวนบอกว่าพี่ท็อปช่วยฟ้อนหน่อยก็เลยจัดเต็มไปนะครับใครที่ได้ไปดูเพจของเวียงนฤมลนะมีพี่ท็อปไปเต้นกับเวียงด้วยเมื่อวานนี้หลังจบรายการมาโอ้โหบอกเลยว่าไม่ยอมนะครับจ้าง10เต้นจ้าง10เต้นร้อยไปเลยสำหรับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนมันดีครับเพลงนี้ม่วน
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: นี่พี่สุนะครับส่งมาล่าสุดนะครับว่าคลอง16ตอนนี้น้ำลงแล้วค่ะน้ำลงน้ำลงนะเดือนยี่เลยนะคะนี่นะครับโอ้ลงไปเยอะมากนะครับนะยังไม่ท่วมนะครับนะลงไปเยอะเลยก็น้ำลดจากตลิ่งนี้ได้ประมาณสักสองเมตรแน่โอ้ยังรองรับน้ำได้อย่างสบายๆนะครับอ่ะยินดีด้วยเห็นไหมเราก็น้ำมันก็มาจะมาแบบนี้แหละมาวื้อไปนะครับเราก็ปล่อยให้มันไหลไปปล่อยให้ไหลไปเหมือนกับเพลงของไวน์นอตเซเว่นนะครับทิ้งรักลงทะเลอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราส่งทางวิทยุนะครับไปเบรกฟังรายการกองทบกเพื่อประชาชนประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วกลับมาฟังดีเจพี่ท็อปต่อตอน 7:30 ส่วนใครอยากฟังเพลงต่อเดี๋ยวช่วงของ 7:00 ถึง 7:30 นะครับเรามีโปรแกรม The Cassette Weekday ครับได้ฟังเพลงในยุค90 80ย้อนไปแบบเพลินที่สุดเลยทีเดียวนะครับใครอยากฟังเพลงในสไตล์แบบนี้สวิตช์ออนมาต่อครับบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้เลย

0: ัวแทงกั๊กจะรักกัน
1: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนปี68สักครู่กับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดนำบทเรียนจากอุทกภัยหัดใหญ่ปี68วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมกองทัพและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568มาวางแผนป้องกันเชิงรุกตั้งแต่การเฝ้าระวัง